0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBICระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเรียงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับ World Economic Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โปรผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและถึงโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่

0: งเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
2: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
3: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
4: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
6: น์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cut Hello วันวาน

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: มีเพลงเพราะๆมาเปิดให้ได้ฟังเหมือนเดิมแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะปังปอนมารายงานตัวเหมือนเดิมเลยค่ะมีเพลงเพราะๆเปิดให้คุณได้ฟังตั้งแต่8โมงไปจนถึงเวลาบ่าย2โมงกันเลยทีเดียวเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาหลังไมค์เบอร์นี้รอรับสายกันอยู่ตรงนี้ค่ะ0394714444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีวันนี้อยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเพลงไหนเข้ามาพูดคุยทักทายกันมาได้เลยกลางสัปดาห์แบบนี้14ตุลาคม2569ยังมีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เพลงอะไรเนี่ย

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M-Hotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Hot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Hot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Hot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: M คอตจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
2: พูดถึงตอนนี้บรรยากาศของการไปกินเจเนี่ยหลายคนชื่นชอบนะคะเรียกได้ว่าโรงเจทั่วจังหวัดจันทบุรีคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยก็แล้วกันบ้านเราจะมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ร้อยละ60-70ของพื้นที่บางพื้นที่บางอำเภอบางตำบลค่ะจะมีฝนตกหนักได้ด้วยนะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมก็ต้องเฝ้าระมัดระวังดูแลตัวเองกันด้วยค่ะช่วงนี้หลายคนตั้งใจกินเจนะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมพกร่มเดินทางไปกันด้วยนะคะพูดถึงในเรื่องของอาหารเจหลายคนชื่นชอบนะคะการทานเจค่ะบางคนเนี่ยชอบดื่มกาแฟชอบดื่มชามีความกังวลใจนะคะเพราะว่าปีนี้อาจจะเป็นปีแรกของคนในการทานเจก็เป็นไปได้นะบางคนมีความกังวลใจนะคะว่าสามารถที่จะดื่มกาแฟดื่มชาได้ไหมวันนี้มีคำตอบแบบนี้มาบอกกันด้วยค่ะถ้าคุณจะดื่มนะคุณผู้ฟังขอแบบที่ไม่ผสมนมค่ะจะเป็นชาเขียวจะเป็นมัทฉะนะคะสามารถจิบได้เลยค่ะบางคนอาจจะเปลี่ยนจากการใส่นมนะคะมาเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นนมอัลมอนด์ก็สามารถดื่มได้เลยนะนอกจากนี้กาแฟดำแบบล้วนๆที่ไม่ได้ใส่นมค่ะอันนี้สามารถดื่มได้ค่ะจะเป็นอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ลองแบล็กนะคะหรือว่าจะเป็นกาแฟดริปแบบนี้เนี่ยสามารถดื่มได้เลยค่ะก็คือไม่ต้องมีส่วนผสมของนมนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เนี่ยสามารถดื่มได้แบบสบายใจเลยค่ะและนอกจากนี้สำหรับใครที่เป็นสายชาอย่างที่บอกไปดื่มชาดำเย็นชามะนาวสบายใจได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนำมาพูดคุยกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้เวลา 12:30 นถึง 13:30 นภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยการบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการสร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียที่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้วหรือไต่เปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้าซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะขยายจุดบริการอาชีวะอาสา140จุดทั่วประเทศเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายจุดบริการอาชีวะอาสารวม140จุดระหว่าง27กันยายนถึง30ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้นทั้งการจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อมูลณ12ตุลาคม2569พบมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวม 1,228 แห่งใน39จังหวัดแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน861แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน274แห่งกรมส่งเสริมการเรียน

0: รู้47แห่งและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา46แห่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคน
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่

0: M คอร์ดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงนี้เปลี่ยนความจำเจของน้ำเต้าหู้เปล่าๆกันหน่อยก็แล้วกันนะคะด้วยการเพิ่มท็อปปิ้งในช่วงของเทศกาลการกินเจแบบนี้ใส่เครื่องเจแท้ลงไปดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดบัวแปะก้วยเฉาก้วยถั่วแดงลูกเดือยนะคะหรือว่าใครชื่นชอบความมีสุขภาพดีโรยงาดำลงไปอันนี้เนี่ยอิ่มท้องสบายท้องทั้งวันเลยนะคุณผู้ฟังหรือว่าคุณจะเลือกเป็นเครื่องดื่มที่อุ่นๆค่ะมาดื่มรองท้องให้คลายหิวนะคะอย่างนมอัลมอนด์ก็น่าสนใจมากๆเลยง่ายๆนะคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะหรือว่าจะเดินทางไปที่โรงเจหาน้ำเต้าหู้อร่อยๆแบบนี้มาทานนะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้ในส่วนผสมต่างๆก็หาวัตถุดิบมาทำแล้วก็ใส่ในส่วนของถั่วต่างๆที่คุณชื่นชอบได้เลยค่ะ
0: M-Cot Hill Giant

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักเรื่องราวความอร่อยแล้วก็เรื่องราวความบันเทิงของปังปอนเอาไว้แป๊บนึงก่อนเพราะว่าต้องส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะแล้วปังปอนกลับมารายงานตัวอีกที10โมงเป็นต้นไปมีเพลงสติงเพราะๆรอคุณอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าช่วงนี้ส่งหน้าที่ให้กับดีเจวันด้าก่อนเลยค่ะ
2: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: เอ็มขอด Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยแวนด้าอยู่ดี
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการติดตามรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมน้องแวนด้ากลับมานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่ตรงไหนกันบ้างเขาบอกว่าฟังรายการของเราชื่นชอบเพลงไหนแนะนำเสียงเพลงกันมาได้ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแต่ที่แน่ๆเนาะทุกท่านบอกว่าให้ความไว้วางใจกับการเลือกเภสัชโลชั่นเภสัชนะคะเลือกแล้วใช่ไหมคะอ๋อเขาบอกว่าเลือกแล้วเราก็ยังบอกต่อกันไปด้วยงั้นแอบถามเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราซื้อเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวเก่งของเราแหละเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราใส่เนี่ยเราก็อาจจะแอบใส่แล้วก็อยากจะโชว์ผิวบ้างเอผิวของเราเนี่ยใช้ได้ไหมแต่กลับต้องพับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่เคยหยิบมาใส่เลยไม่อยากจะเห็นผิวของตัวเองแบบว่ารู้สึกผิวของเราเนี่ยหมองๆแล้วก็ไม่สดใสไม่มั่นใจเอาเลยไม่ต้องซ่อนผิวกันอีกต่อไปแล้วค่ะต้องรีบอวดเลยนะคะอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเราได้เวลาเลิกซ่อนออร่ากันแล้วค่ะหยิบโลชั่นเภสัชมาเลยโลชั่นเภสัชนะคะปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกค่ะความมั่นใจของคุณจะเกิดขึ้นเตรียมชุดตัวเก่งออกมาได้เลยแล้วออกไปสาดแสงสว่างให้โลกเห็นกันดีกว่าค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังเลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชนะคะมีให้เลือกหลายสีหลายกลิ่นทุกสีทุกกลิ่นดีมากๆเลยค่ะเลือกหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัช
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจเราก็มั่นใจนะคะถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพที่หลายๆคนบอกต่อๆกันไปนะทุกบ้านต้องมีค่ะทุกบ้านยกให้โลชั่นเภสัชค่ะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลผิวพรรณที่หมองๆให้สดใสให้เปล่งประกายสว่างมีออร่าค่ะหลายคนถามสูตรไหนดีตอบเลยตอบเลยนะคะดีทุกสูตรทุกสีเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมมีสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าทั้งนั้นเลยค่ะวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาเรดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสีนะคะทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิลเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องไปลองเองแล้วจะรู้ว่าโหดีทุกสีทุกสูตรเลยค่ะเลือกหาซื้อในส่วนของโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าได้ทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชทุกสีทุกกลิ่นแล้วก็ทุกสูตรนะคะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ิร์กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจค่ะผิวสวยใสด้วยความมั่นใจเกินร้อยต้องโชว์ด้วยเพราะว่าการอัพผิวสวยของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจขึ้นโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วในส่วนของจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวจะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไวนะคะทาบ่อยๆได้ถ้าเราทาบ่อยๆนี่ผิวจะเป็นยังไงหรือเปล่าเนาะถ้าทาบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็มั่นใจได้เกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่าค่ะแล้วออกไปโชว์ผิวให้ชาวโลกได้เห็นความสวยสดงดงามเพราะว่าโลชั่นเภสัชเนี่ยผิวสวยต้องโชว์ต้องโชว์แล้วค่ะท่านผู้ฟังให้กำลังใจแล้วก็มั่นใจนะคะในส่วนของโลชั่นเภสัชเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะบางท่านบอกว่าอยากจะเลือกสีชมพูอ่อนนะคะคือสูตรคอลลาเจนได้เลยค่ะหรือจะเป็นสีเขียวสูตรอัลฟาอะบูตินหรือจะเป็นสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงก็จะเป็นสีฟ้าค่ะสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องลองเลยวันนี้ท่านผู้ฟังให้ความไว้วางใจและมั่นใจในส่วนของโลชั่นเภสัชจะเป็นสีไหนก็ตามค่ะทุกสีทุกสูตรคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพลงรักจะเภสัชที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรีแห่งนี้ค่ะกับน้องแวนด้านะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: แล้วราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงช่วยคลายแรงกดดันต่อตลาดบางส่วนนะคะวันนี้

0: โดยเจมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprintวันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมโดยเน้นด้านสาธารณสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีรายได้ขยับตัวสูงขึ้นพ้นเกณฑ์การรับความช่วยเหลือจาก IDA แล้วแต่ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ IDA เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนกว่าทั่วโลกในการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือคิมเขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12พ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปภ.รายงานมีสถานการณ์น้ำท่วมใน20จังหวัดนายนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัด ได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม99อำเภอ807ตำบล6,071หมู่บ้าน 95,000 ครัวเรือนกว่า 2,450,000 คนโป๊ปเลโอเข้าผ่าตัดสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเข้าผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดเล็กที่บริเวณทรวงอกตามกำหนดการเรียบร้อยแล้วแพทย์ผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านการส่องกล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อระหว่างการผ่าตัดได้รับการนิวินฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดพบได้บ่อยโดยการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆหลังการผ่าตัดทรงฟื้นคืนสติเป็นปกติและกำลังพักผ่อนอยู่ภายในห้องประทับที่โรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้สำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 ถึง 10:00 ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
15: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอาล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
16: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
17: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
18: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คน

0: มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: อยู่กันในช่วงนี้ในช่วงของเอ็มคอร์ดยกนิ้วแบบนี้กินเจปีนี้มาหาของอร่อยๆในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะคะเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มอร่อยกับจันทร์โภชนาชวนทุกคนเลยค่ะมาอิ่มอร่อยกับ5เมนูเจเป็นเมนูใหม่ของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นการปรุงแบบเมนูเจที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะที่สำคัญเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่ผัดกระเพราเต้าหู้กระวานเจเรียกได้ว่ารสจัดจ้านเพิ่มกลิ่นหอมหอมเฉพาะตัวด้วยกระวานของเมืองจันทบุรีค่ะหรือจะเป็นฉู่ฉี่เต้าหู้เจเรียกได้ว่าเต้าหู้เนื้อนุ่มๆในน้ำแกงฉู่ฉี่เข้มข้นหอมเครื่องแกงเจแบบนี้ต้องไปหาทานกันนะคุณผู้ฟังหรือจะเป็นจุดคลายแม็กของที่นี่บอกเลยใครมาที่นี่ต้องสั่งทานกับเมนูนี้ค่ะต้มจับฉ่ายเจผักหลากหลายชนิดต้มจนได้รสหวานๆกลมกล่อมสดน้ำร้อนๆค่ะจะทานกับข้าวสวยอร่อยๆก็ได้นะคะ

0: ือจะเลือกทานเป็นลาบเห็ดเจเรียกได้ว่าเขามีการเอาเห็ดชนิดต่างๆมาคลุกเคล้ากับเครื่องลาบหอมด้วยข้าวคั่วเปรี้ยวเผ็ดครบรสกันเลยทีเดียวค่ะหรือจะเป็นหลนเต้าหู้เจนะคะรสชาตินุ่มนวลหอมมันหวานเค็มกำลังดีกินคู่กับผักสดกรอบๆเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มรสชาติการกินเจของคุณเนี่ยให้ตลอดช่วงของเทศกาลการกินเจเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนสนใจแวะกันไปได้ที่จันทรโภชนานะคะ
1: M-Cot Hill Jan

ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
2: อยู่กันในช่วงนี้อัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันหลังจากที่มีภาพของนักธุรกิจวูดดี้ลัมซัมเขาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานอย่างดิวอริสราก็มีความเขินเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกที่ประเทศอิตาลีนะคะหลายคนก็เข้าไปแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของทั้งคู่ด้วยค่ะตามมาด้วยภาพทำบุญนะคะที่ดิวอริสรากับวูดดี้ลัมซัมหลายคนไปตาดีค่ะก็คือเห็นเขาเขียนชื่อของดิวอริสรารวมถึงพุทธิพงษ์ล่ำซำหรือว่าวูดดี้นั่นแหละปรากฏเป็นนามสกุลเดียวกันเลยหลายคนก็ต่างแสดงความยินดีบางคนยังไม่มั่นใจนะคะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนค่ะล่าสุดเป็นการยืนยันแบบเป็นทางการโดยดิวอริสรานะคะกับวูดดี้ล่ำซำเขามาบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาสร้างครอบครัวเล็กๆอย่างอบอุ่นด้วยกันแล้วค่ะเปิดเผยใบทะเบียนสมรสนะคะโดยดิวอริสราก็เขียนเปิดใจเอาไว้แบบน่ารักค่ะว่าฉันเป็นของคุณอย่างเป็นทางการแล้วและเธอก็เป็นของฉันอย่างเป็นทางการแล้วนะรับตำแหน่งสะใภ้หมื่นล้านตระกูลล่ำซำอย่างเป็นทางการหลายคนก็เข้าไปแสดงความยินดีกับเธออย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกประเมินว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนาคอเกว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในทางตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดIMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้องบริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการประเทศไม่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศคิดเห็นเหมือนกันได้ทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของสังคมด้านณัฐพงษ์รำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาธิปไตยไม่มีทางลัดชี้ต้องไม่ลืมความเท่าเทียมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ53ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยพร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบททศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชัดชัยเผยคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดจากนั้นจะรวบรวมพิจารณาพร้อมกันกับของรายอื่นขณะนี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบควรเป็นอย่างไรตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลา180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้และสามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันผู้สื่อข่าวถามว่าเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยา
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์ พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: 11:14 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีนะคะวันนี้เลือกเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงจังหวะสนุกสนุกกลางๆสนุกแต่ก็ยังกลางๆอยู่นะจังหวะสนุกนิดนึงค่ะเพื่อเป็นการเติมพลังให้ใครที่อาจจะเพิ่งกลับมาทำงานวันนี้แล้วมันยังออมอยู่นะคะเมื่อวานหยุดพักผ่อนกันไปวันนี้กลับมาทำงานก็อาจจะยังขี้เกียจอยู่บ้างกลายเป็นซะอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าพอหยุดแล้วกลับมาจะมีพลังบางทีเนี่ยหยุดพักผ่อนยาวๆไปมาเริ่มทำงานอีกทีมันอ่อมกว่าเดิมค่ะคุณค่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะก็เลยอยากจะส่งเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้คุณเติมพลังให้คุณในวันทำงานของหลายๆคนในวันนี้นะคะกับชั่วโมงของเพลงสากลรายการ Soft Music Time วันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 19:00 น.กับ DJ อ้อมไพรระวี
0: วันนี้อากาศก็สดใสแล้วใช่ไหมคะแดดร้อนแดดแรงตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เหมือนจะรู้สึกถึงลมหนาวลมอย่าเรียกลมหนาวเลยเนาะลมเย็นๆพัดมาเบาๆให้ว่าจะให้ได้รู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นมาบ้างนะคะหลังจากที่ต้องเจอฝนกันมาต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะก็อากาศเริ่มดีแล้วก็หวังว่าอะไรๆจะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะอะไรๆนี่คืออะไรเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นแหละค่ะอยากจะให้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะพูดถึงอากาศตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วเริ่มจะเข้าสู่ความแห้งแล้งความลมเย็นๆนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวอาจจะทำให้เราเนี่ยหายใจรู้สึกไม่ค่อยจะโล่งเลยนะคะเวลาที่ออกไปข้างนอกหรือแม้แต่บางทีอยู่ในบ้านนั่นแหละมีฝุ่นมีอะไรในบ้านก็ทำให้หายใจไม่สะดวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกๆปัญหาจะหมดไปได้ค่ะถ้าคุณมีเครื่องฟอกอากาศคาชิวารุ่น IM001นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยที่จะช่วยให้คุณหายใจได้สะดวกสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เข้ามาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแถมยังปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าปรับให้แรงก็ได้ค่ะตัวเครื่องยังมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิดูง่ายเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและมีโหมดนอนหลับ

0: าพอีกด้วยใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วย 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกเอาไปเลยอีก1แผ่นค่ะสนใจนะคะก็โทรไปได้เลยด่วนๆเลยนะโทรไปที่เบอร์นี้021143990 021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: บอกว่าอสมทเนี่ยนะคะเรามีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในส่วนของสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ค่ะเรามีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะแล้วตอนนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจมาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุด้วยกันนะคะโดยผู้ที่เช่าเนี่ยค่ะจะสามารถเลือกพื้นที่แล้วก็เลือกช่วงเวลาที่ต้องการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยากสื่อสารในระดับประเทศหรือว่าอยากจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่ไหนโดยเฉพาะก็สามารถเลือกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลยของธุรกิจของคุณได้นะคะตอบรับทุกความต้องการแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณค่ะสื่อวิทยุของอสมทเรามีจุดแข็งอยู่ที่เรามีสถานีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะสามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะสนใจเรื่องของรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยที่เบอร์02-201-6512หรือเบอร์089-499-0909ค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ตอนนี้11:50 น.โดยประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวดีเจอ้อมขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนแต่ว่าช่วงท้ายรายการนี้ยังมีเพลงให้คุณได้ฟังกันต่อไปจนจบชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้11 โมงถึงเที่ยงกลับมาฟังเพลงสากลด้วยกันใหม่ในชั่วโมงของ Soft Music Time นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมลำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวต้องบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบวาติกันยืนยันป๊อปเลโอทรงประชวรด้วยมะเร็งปอดโดยส่งเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดทางปภ.เผยว่าได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทครับวันนี้โอนเพิ่มไปอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานคร 74,000 ครัวเรือนครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณ13ตุลาคมคือเมื่อวานนี้เวลา 22:00 นธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 306,384 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดและวันนี้ครับปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดครับก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในกทม.ครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงกทม.ก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราครับส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกจำนวน2ล้านบาทหลังจากโครงการดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับบุตรสาวของนางเกษรินตาสินิที่เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดครับให้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในนามของนายกและรัฐบาลประชาชนชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับรัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยแห่งชาติผ่านกรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาติทั้ง3ประเภทครับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีการจ่ายสินใหม่ทดแทนวันนี้ครับแม้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากจ่ายแต่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่ปลอดภัยรัฐบาลพร้อมจะดูแลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นความที่เราโชคไม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็จะมีการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้คือความเป็นห่วงและก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำกรณีนี้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาในจำนวนเงิน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยก็หวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการประชุม IMF ธนาคารโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะคะโดยวันนี้มีการประชุมประเด็นเรื่องของสกัดกลโกงเงินออนไลน์และที่สำคัญนะคะรัฐมนตรีคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกก็เตรียมเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์นะคะ นางสาวลัทธิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลประเทศไทยก็มีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for FrostResilient Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองเงินการกองคุณการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลุ่มธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินก็มุ่งเน้นประสานระหว่างนายกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะสำหรับนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็มีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้ค่ะในช่วง 12:30 นถึง 13:30 นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026มีนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินยุคดิจิทัลค่ะสำหรับBangkok Blueprint คืออะไร Bangkok Blueprint นั้นประกอบด้วยการพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติพัฒนากฎหมายกลไกกำกับดูแลป้องกันตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้ความเท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันกระบวนการหลอกลวงทางการเงินก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วการป้องกันจึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งสำคัญเรื่องของการรับมือภัยกลโกงทางการเงินก็คือการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตรวจจับการสกัดกั้นธุรกรรมต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการมีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความปลอดภัยทางการเงินไม่ควรเป็นภาระของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันการเงินดิจิทัลค่ะทั้งนี้ Bangkok Blueprint เป็นกรอบข้อพิจารณาเชิงนโยบายสำหรับประเทศต่างๆให้นำไปปรับใช้ตามบริบทและกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่การประกาศกฎหมายหรือมาตรการบังคับใหม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติทุกกรณีการดำเนินมาตรการในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะซึ่งถือได้ว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียณกรุงเทพนะคะก็มีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญระดับโลกมากันหลายท่านด้วยกันประธานธนาคารกลางยุโรปผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกผู้บริหาร Open AIแม็กกี้กังผู้กำกับแอนิเมชันรางวัลออสการ์ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าในห้วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นายกก็บอกว่าการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงแนวคิดหลักการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะพร้อมรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตภาคธุรกิจทุกขนาดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันการเงินระหว่างประเทศและชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับประชาชนไทยให้เข้าสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: 12:10 นครับพักคู่หนึ่งครับแล้วก็ช่วงหน้ามีเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่สนตำแหน่งหรือว่านามสกุลครับนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการตรวจสอบไปถึงระดับอธิบดี2คนเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่แล้วและเชื่อว่าปปช.จะดำเนินการตามข้อที่จริงและพยานหลักฐานโดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการตรวจสอบจะไปถึงบุคคลระดับใดไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นหากข้อที่จริงและพยานหลักฐานเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและหากมีผู้พยายามปกป้องหรือว่าช่วยหรือผู้กระทำผิดก็ไม่มีใครสามารถปกป้องไว้ได้ครับส่วนกรณีที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันจนทำให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายวรศิษฐ์บอกว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ต้องพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเมื่อวานนี้ได้รับฟังคำแถลงของปปช.พร้อมกับประชาชนและเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องหาซึ่งปปช.ได้เตรียมแผนรับมือไว้พอสมควรแล้วครับนอกจากนี้ตามกระบวนการทางการกฎหมายปปช.หากผู้ต้องหาหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับซึ่งหมายความว่าผู้ที่หลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ว่าจะสามารถหลบหนีเพื่อให้คดีสิ้นสุดลงได้การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงเนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาครับโดยตามที่ปปช.แถลงจะมีการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าเดือนหน้าดังนั้นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากคดีหรือว่าพ้นจากมนทินใดๆครับ
2: ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนประชุมครม.ถึงการเตรียมพร้อมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติมาโดยตลอดส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ส่วนตัวก็ไม่ทราบในรายละเอียดต้องรอรายละเอียดคำถามจากทางฝ่ายค้านเพราะญัตติทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่จะต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความที่ดูเหมือนวาทกรรมมากกว่าเรื่องของกรอบการอภิปรายนะคะยังไม่ทราบเพราะว่าอยู่ในประธานสภาที่จะแจ้งมายังรัฐบาลส่วน18คนที่ถูกอภิปรายถือว่าเยอะเกินไปหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่า18คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจะเยอะจะน้อยก็ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายค้านเราเป็นรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามและชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าอาจทำงานไม่ตรงตามเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านหลังอภิปรายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมการในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบพร้อมแซวผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นสมการอะไรหรอในการอภิปรายที่อาจจะมีการพูดถึงผู้มีพระคุณจะกระทบกับคนในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนจะดูญัตติของตัวเองเป็นหลักแต่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปบางส่วนซึ่งหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าแต่ก็ต้องดูรายละเอียดคำถามของฝ่ายค้านจะเป็นประเด็นใดเพราะจะได้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่กังวลค่ะเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีรัฐบาลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายรวมถึงการเยียวยาทุกจังหวัดนั้นก็มีความการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเริ่มมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบไปบ้างแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำงานก็ได้มีการส่งรายชื่อของพื้นที่ที่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวไปถามนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตนหรือว่านายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็ถือเป็นโชคดีครับที่รัฐมนตรี4คนโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนซึ่งการที่ฝ่ายค้านไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ารักครึ่งหนึ่งไม่ได้รักทั้งหมดส่วนจะถูกอภิปรายเรื่องอะไรนั้น คงต้องไปถามผู้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตั้งประเด็นอภิปรายอะไรบ้างส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนายพิพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรตนพร้อมที่จะชี้แจงทุกฝ่ายทุกอย่างที่บริหารมาในนามรัฐบาลซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พาดพิงตนก็พร้อมจะชี้แจงแต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็คงต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาด้านใดนะครับเมื่อถามว่าประเด็นที่จะถูกซักฟอกคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมที่เป็นกระทรวงใหญ่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากพอสมควรโดยมีงบลงทุนประมาณ100,000 ล้านบาทยืนยันว่าวันนี้พร้อมชี้แจงถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหากจะกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จเราคงไม่พร้อมที่จะตอบนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกด้วยนะครับว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกอภิปรายก็ไม่คิดสบายใจหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ครับเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะมีการร่วมรำลึก14ตุลาก็ถือได้ว่าอยู่ในวาระครบรอบการรำลึก53ปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาปี2516มีพิธีกรรมทางศาสนาวางดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐ

0: ที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมทุกคนให้มีความคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาปลอดภัยที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสังคมส่วนฝ่ายค้านก็มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานนะคะโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นหน้าที่ของตนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากการมากล่าวคำรำลึกหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมณ์การทำให้การต่อสู้วันที่14ตุลาคมยังคงมีความหมายย้ำว่าการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาไม่แสวงหาทางลัดอย่าปล่อยให้ความฝันเคาะถึงสังคมที่ดีกว่าถูกมองเป็นภัยต่อชาติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยได้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำร้องขอนิรโทษกรรมของทักษิณตอนนี้ถึงมืออนุกรรมการชุดของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วครับแต่ว่าปัดต่อเพราะเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือคณะกรรมการก่อนครับนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและก็ล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเมื่อถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นายชัดชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับของรายอื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหาหรือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือ180วันนายชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็สามารถขยายได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันก่อนครับส่วนเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นครับ
0: รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็พูดถึงเกณฑ์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้ต้องพิจารณาพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความมายื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งอนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ได้รับแล้วนะคะถึงเรื่องถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงตนแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุด1ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องรับเรื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิ์รับเรื่องไปพิจารณาด้วยแต่ในรายละเอียดตนก็ยังไม่ทราบตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วจะมีการพิจารณากันกรองและส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะส่วนหากพิจารณาหลักเกณฑ์ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดการยื่นกับทางคณะอนุกรรมการแต่จะประชุมกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูการนัดหมายอีกทีนึงค่ะ
1: สืบจังหวัดชลบุรีครับไล่ล่าเดือดยิงยางสกัดรถกระบะมีชายวัย41ปีนัดส่งไอซ์กลางปั๊มที่พัทยาสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางครับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีครับเข้าล้อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาแต่ว่าในจังหวัดที่นายรัชตะขับรถกระบะเข้ามาในปั๊มแล้วจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาดักหน้ารถของนายรัชตะครับทำให้นายรัชตะขับรถถอยหนีออกจากปั๊มถึงขั้นไปชนท้ายรถของสำนักงานปั๊มเลยนะครับ

0: ประตูกระจกของสำนักงานแตกข้าวของพังเสียหายแต่ยังหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดซุ่มอยู่ได้ขับรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์มาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายในรัชตะอาศัยช่องว่างเพียงนิดเดียวครับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดไปที่ยางรถซึ่งนายรัชตะก็ยังไม่ยอมหยุดรถครับจนกระทั่งสิ้นหนทางยางล้อฝั่งซ้ายถูกยิงสกัดเกิดแตกขับต่อไปไม่ได้โดนจับกุมตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นรถก็พบไอซ์10กรัมยึดไว้เป็นของกลางอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่เมื่อค้นตัวนายรัชตะกลับพบไอซ์เพียง10กรัมก็ทำให้คาดว่าระหว่างหลบหนีครับนายรัชตะอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมขณะที่เด็กปั๊มบอกว่ากระบะของผู้ต้องหาขับเข้ามาเติมน้ำมัน1,000 บาทแต่ทันทีที่มีรถของเจ้าหน้าที่ขับมาประกบด้านหน้าด้านหลังผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเกิดเหตุที่หวาดเสียวมากๆเลยนะคะสำหรับม้าทรงซึ่งมีการเอาเหล็กแหลมแทงไปที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเลือดกับไหลไม่หยุดค่ะทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำเอาประชาชนที่ไปชมการแสดงของม้าทรงในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังต้องตกใจกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าม้าทรงหญิงวัย23ปีที่ใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกลางขบวนผงาดฟ้าแต่กลับเลือดไหลไม่หยุดค่ะก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีภาพนะคะก็มีการนำตัวผู้หญิงที่เป็นม้าทรงคนนี้วัย23ปีนำไปปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตระยะทางกว่า18กิโลเมตรแต่ปรากฏเลือดไหลออกมาจำนวนมากไหลไม่หยุดเลยนะคะจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดสีแดงม้าทรงก็เริ่มหน้าซีดอ่อนแรงก็เลยมีการหยุดพักที่บริเวณ3แยกหมีถนนห้วยยอดเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพค่ะกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการกินเจค่ะซึ่งมีบรรยากาศประเพณีถือศีลกินเจพระอิ้วอ๋องกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจ้เก้งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลเมื่อคืนก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีบรรดาม้าทรงที่เดินทางมาจากศาลเจ้าโปเจ้เก้งกว่า20ชีวิตร่วมแสดงพินิหารไฮไลท์สำคัญคือการแสดงพินิหารปีนบันไดมีดคมกริบเลยนะคะสูงเท่าตึก2ชั้นรวมทั้งหมด30ขั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์โดยม้าทรงทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดปีนขึ้นไปทีละขั้นท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็รอชมลุ้นไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะ
0: ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแม้ที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่สภาพอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไอหมอกปะทะหน้ายามเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ลดเหลือแค่20เมตรเท่านั้นครับเช้าที่ผ่านมาครับสภาพอากาศบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42บนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเหลือแค่14องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสความหนาวจนลานจอดรถเต็มตั้งแต่เช้ามืดแต่สภาพอากาศวันนี้ปิดหมอกลงหนาจัดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่20เมตรรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สุดประทับใจได้สัมผัสไอหมอกที่ลอยมาปะทะใบหน้ารู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ครับทำให้เครื่องดื่มร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาของร้านค้าสวัสดิการขายดีมากส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิวันนี้12องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ขึ้นไปเองครับต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมคนขับต้องมีความชำนาญขับรถขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่ลาดชันโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงยอดดอย5กิโลเมตรทางจะลาดชันแล้วก็โค้งเป็นพิเศษทางยาวเลยนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยหากได้กลิ่นเบรกไหม้ต้องจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยเพื่อระบายความร้อนก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มากถึง 3,216 คนแบ่งเป็นคนไทย 2,527 คนเป็นชาวต่างชาติ689คนยานพาหนะขึ้นไปมากถึง 1,935 คันครับ
1: ข่าวต่างประเทศสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทางแพทย์ยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์ทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลีกรุงโรมประเทศอิตาลีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจทวารกายประจำปีพระองค์ทรงอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงกระบวนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีแพทย์ทำการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่าน2กล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาตามปกติและในขณะนี้กำลังพักฟื้นในห้องประทับเบื้องต้นคาดว่าพระองค์จะต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึง20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกระบุค่ะว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีจะสามารถทนต่อการผ่าตัดหายใจได้ตามปกติหลังจากนั้นอาจใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่กี่วันและสามารถพักต่อที่บ้านได้อีก 2-3 สัปดาห์ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดเผยแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอประเมินระยะของโรคมะเร็งซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะรักษาในขั้นต่อไปค่ะหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
9: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจัน12:30 น.เป็นต้นไปครับเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับทางอสมทจันทบุรีแล้วก็ทางเพจนะ Facebook ที่อสมทจันทบุรีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับออนไลน์กันทั่วโลกนะครับผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันแล้วก็วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พุธที่14ตุลาคมนะครับผมหลังจากที่สักครู่นี้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆจากอสมทส่วนกลางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศพร้อมกันนะครับไปทั่วประเทศคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเรามีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะฮะในช่วงแรกไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
8: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
7: กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีกับปังปอนในช่วงแรกนะคุณผู้ฟังขายังคงมีเรื่องราวต่างๆมาให้ได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้นะคะปังปอนพาไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีค่ะเขาจะมีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขแล้วก็เป็นการช่วยผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่มีน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะจะมีการให้บริการในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะคุณผู้ฟังเขาจะให้บริการฟรีค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการในการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเตารีดพัดลมปั๊มน้ำหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนเตาอบไฟฟ้าแม้กระทั่งตู้เย็นก็จะมีการให้บริการฟรีด้วยคุณผู้ฟังค่ะเขาจะลงพื้นที่ในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะที่อบต.วังตะโหนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเชื่อว่าครั้งนี้เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีท่านไหนอยู่ในพื้นที่ไม่มั่นใจอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมได้เลย0396098555ลงพื้นที่ในวันที่16ตุลาคมนี้9โมงเช้าถึง4โมงเย็น นลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อบต.วังตะโหนดอำเภอนายายอามนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยค่ะเป็นเรื่องราวของเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์จะมีการรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชจากน้ำท่วมค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้พร้อมเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินภาพถ่ายความเสียหายด้วยนะคะสำหรับท่านไหนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์เดินทางไปได้ที่ห้องงานสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์ไม่มั่นใจอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมที่0634649006ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16 ตุลาคม 2569นั่นเองค่ะไปกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังคะใกล้วันที่16แล้วเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนรอคอยแล้วก็มีความหวังที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเศรษฐีใหม่นะคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องของการตัดมาดน้ำในวันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ใช้น้ำประปาที่ค้างชำระค่าน้ำประปาบินเดือนกันยายน2569โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือทุกท่านนะคะไปชำระค่าน้ำประปาภายในเวลาที่กำหนดค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกงดจ่ายน้ำประปาท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรว่าจ่ายค่าน้ำไปแล้วหรือยังนะคะติดต่อเพิ่มเติมที่สายด่วน1662หรือเบอร์นี้ค่ะกับการประปาส่วนภูมิภาค0393220040นั่นเองค่ะไปกันที่เทศบาลตำบลแสลงกันหน่อยก็แล้วกันค่ะเขาจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราวนะคุณผู้ฟังก็เลยจะมีความจำเป็นนะคะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมในการล้างทำความสะอาดถังค่ะเปลี่ยนแปลงในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นเส้นทางของวันเสาร์นะคุณผู้ฟังส่วนในวันเสาร์ที่17ตุลาคมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากเส้นทางวันเสาร์ที่เคยเดินทางกันตามปกติเปลี่ยนเป็นเส้นทางของวันศุกร์ก็คือสลับวันกันในวันที่16และ17ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของความไม่สะดวกก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนำขยะไปวางไว้ที่จุดจัดเก็บตามเดิมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บนะคะก็จะมีการสลับวันวันศุกร์ที่16ตุลาคมเส้นทางเดิมที่เคยเดินทางในวันศุกร์ก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นทางในวันเสาร์นะคะส่วนในวันเสาร์ที่17ตุลาคมเส้นทางเดิมที่เคยเดินทางจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางของวันศุกร์ชั่วคราวเท่านั้นค่ะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อไปได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแสลงติดต่อเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0394-80284นั่นเองนะคะพาเดินทางไปต่อกันที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคมนี้กันหน่อยค่ะจะมีการเดินทางไปในวันพรุ่งนี้พฤหัสบดี15ตุลาคมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชครบ60ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอำเภอเขาคิชกูฏค่ะท่านไหนอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเตรียมตัวในการบริจาคเลือดได้เลยค่ะส่วนในวันที่20ตุลาคมนะคะจะเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวนั่นเองค่ะท่านไหนจะเดินทางไปบริจาคเลือดอย่าลืมนะคุณผู้ฟังบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือว่าท่านไหนเคยบริจาคแล้วเนี่ยจะมีสมุดมีบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตติดตัวกันไปด้วยนะคะส่วนใครยังไม่เคยบริจาคไม่มั่นใจเรื่องของสุขภาพร่างกายติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ0393196166นั่นเองนะคะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารกันที่ FM 99 Active Radio กันหน่อยค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟแล้วก็คนที่สนใจมาร่วมกันระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026กันหน่อยนะคะปีนี้มาลุ้นกันหน่อยว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะกันค่ะทีมสีแดงเขานำโดยป่าแป๊ะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตด้วยค่ะส่วนทีมสีน้ำเงินก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยทีมนี้เขานำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปร เต้แล้วก็พิชชี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ในงานเขาก็จะมีการเลี้ยงที่แบบว่าบอกเลยว่าสุดแสนประทับใจของรางวัลเนี่ยเพียบเลยทีเดียวแล้วพบกันนะคุณผู้ฟัง29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการเจอกันเที่ยงตรงนะคะใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนที่เบอร์นี้ค่ะ0925315142หรือ0809195365ไปดูที่เพจ Facebook ของ FM 99ก็ได้นะคะช่วงนี้ส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจัญญาวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญาวัฒน
10: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับวันนี้ติดภารกิจลงพื้นที่นะครับติดตามลูกค้าแล้วก็นะประสานนะกิจกรรมโครงการเลี้ยงหันกลางวันเด็กๆที่วัดสมิทงามนะโรงเรียนวัดสมิทงามในวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมแต่ก็ยังส่งเสียงนะฮะนำเสนอข่าวคราวต่างๆจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้กันยังมีข่าวคราวนะครับจากทางด้านของหน่วยงานต่างๆแล้วก็กิจกรรมในพื้นที่จันทบุรีของเรานะครับไปกันที่ข่าวนี้ครับเรื่องของความสวยความงามจันทบุรีผนึกกำลังทุกภาคส่วนครับรวมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2570นะชูแนวคิดยุคทองแห่งสยามสากลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับสากล นะครับการประกวดนางสาวไทยครับถือว่าเป็นเวทีอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า40ปีโดยในปี2570ถึง2572นะครับทางบริษัทแคทยูนิคจำกัดได้รับสิทธิ์ในการจัดการประกวดระดับประเทศนะแล้วก็ได้มอบหมายให้บริษัทนิวเวฟมีเดียนะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในพื้นที่30จังหวัดทั่วประเทศนะครับทางนี้จังหวัดจันทบุรีก็ได้รับเกียรติให้เป็นจังหวัดแรกของกลุ่มภาคตะวันออกครับกลุ่ม A ในการประเดิมการจัดประกวดประจำปีนี้ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2569นะครับสำหรับเวทีปี2570นะฮะสำหรับการประกวดในครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดยุคทองแห่งสยามสากล The Golden Era นะครับซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญของการประกวดนางงามแบบดั้งเดิมสู่การเป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับโดยมุ่งเน้นการสืบสานแล้วก็ยกระดับอัตลักษณ์ของจังหวัดโดยผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหัตถกรรมแล้วก็ภาพพื้นเมืองมาเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ด้วยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหลักการสำคัญของการประกวดมุ่งเน้นแนวคิดนะฮะ ERA นะฮะได้แก่การเสริมสร้างพลังสตรีนะครับ empower นะฮะเป็นการเป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็ความก้าวหน้าทันยุคนะทันยุคสมัยโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับทูตวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แบรนด์พรีเมียมระดับสากลแล้วก็เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่เวทีการประกวดในระดับประเทศต่อไปนะครับรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะครอบคลุมระยะเวลา3วันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับวันที่1ครับการรายงานตัวปฐมนิเทศถ่ายภาพพอร์ตเทรตแล้วก็พิธีมอบสายสะพายวันที่2นะครับก็จะมีกิจกรรมลงพื้นที่เชิงสังคมหรือว่า CSR เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับวันที่3ก็จะเป็นการประกวดรอบตัดสินนะครับแกรนด์ไฟนอลณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหรือศูนย์การค้าโรบินสันประจำจังหวัดนะครับคณะผู้จัดงานนะก็ได้ขอความอนุเคราะห์ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานนะฮะที่มีสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับในการร่วมสนับสนุนพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเ เป็นการสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนตลอดจนร่วมกันผลักดันเวทีแห่งนี้ให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แนะนำนะแล้วก็มีการนำเสนอความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรีสู่สายตาสาธารณชนต่อไปนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเวทีเรื่องของความสวยความงามครับนะธรรมดานะลูกๆหลานหรือว่าจะเป็นน้องๆสุภาพสตรีนะหลายๆคนที่มีความสามารถมีความสวยงามนะภายนอกภายในรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆก็สามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็สมัครกันได้นะครับผมไปกันต่อที่ข่าวนี้จากทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าพี่น้องนะชาวสวนเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะจากอุทกภัยรวมไปถึงนะการฟื้นฟูแล้วก็การลงทะเบียนแล้วก็การเยียวยาเรื่องของการทำสวนนะครับทางสำนักงานก็จะบอกนะก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะไม่เงาอีกต่อไปแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดแล้วก็เชิญชวนนะหลายๆคนมาร่วมสร้างสังคมนะคนรุ่นใหม่ในวงการเกษตรนะฮะในวงการเกษตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการนะครับพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2570นะครับอ่ะใครที่สนใจสำหรับโครงการตรงนี้คุณสมบัติอายุ17ปีถึง45ปีนะฮะและเริ่มต้นทำการเกษตรครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของตนเองสมัครเข้าร่วมโครงการและสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการนะครับแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนอกจากนั้นเอกสารในการสมัครครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนเกษตรกรหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดนะหรือว่าจะสอบถามที่039-322-158นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับนะโดยเฉพาะหลายๆคนก็นะประกอบอาชีพด้านนี้กันอยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะนะทำการเกษตรจากข่าวเรื่องของการเกษตรพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่ข่าวคราวจากทางด้านของเทศบาลเมืองท่าใหม่นะฮะจะมีการจัดงานนะก็มีข่าวคราวที่ประชาชนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่าจะเป็นท่านที่สนใจอยากร่วมงานนะครับขอเชิญชวนประชาชนนะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษาครับวันอังคารที่27ตุลาคม2569ครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปนะพระภิกษุสงฆ์67รูปนะครับออกรับบิณฑบาตนะจาก21วัดนะสำนักสงฆ์3แห่งนะครับซึ่งก็จะเริ่มขบวนนะครับจากไม่ว่าจะเป็นวัดบุญยวาทวิหารนะฮะไปตามถนนศรีนวดิษฐ์นะฮะแล้วก็สิ้นสุดขบวนบริเวณชุมชนท่าเรือท่าใหม่นะครับจึงประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่อยากจะร่วมทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษานะครับวันอังคารที่27ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปนะครับยังจะเป็นข่าวคราวจากทางด้านของเทศบาลเมืองท่าใหม่ที่ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับข่าวคราวนี้เป็นโครงการดีๆนะฮะแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลท่าใหม่นะครับทำฟันฟรีนะทำฟันฟรีทุกสิทธิ์นะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่16ตุลาคม2519นะครับก็จะมีบริการทันตกรรมเนี่ยตรวจฟันขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันนะครับนะจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาตินะครับฉะนั้นท่านใดที่นะอยากจะเข้ารับบริการเอาไปว่ายังไงก็สอบถามไปกันได้ก็แล้วกันที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลท่าใหม่หมายเลขโทรศัพท์039-431-001นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับและนอกจากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือนะครับพาคุณผู้ฟังไปนะกิจกรรมดีๆที่ทาง FM 99 Active Radio เขามีการจัดกิจกรรมในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนะเดือนหน้าเนี่ยนะกับกิจกรรมที่จะพาหลายๆท่านเนี่ยนะไปร่วมสนุกนะกิจกรรมดีๆกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปี เตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนที่รู้ใจออกเดินทางไปกับแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีแล้วก็สักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะฮะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะฮะพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายแล้วก็พักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21 ถึง 22 พฤศจิกายนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครกันได้092-531-5142แล้วก็080-919-5365หรือว่าดูรายละเอียดทางเพจ Facebook FM 99นะครับผมและนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางFM 99 Active Radio นะครับจัดขึ้นแล้วก็ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงนะครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์ในการเดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะฮะสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยนะที่ขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะเที่ยวสวนดอกไม้เมืองบุผาชมทะเลหมอกอโยเวงนะครับแล้วก็หอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลบริดนะแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงนะเช็คอินถ่ายรูปป้ายนะใต้สุดแดนสยามครับแล้วก็ขากลับเนี่ยแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดฉางให้3วัน2คืนนะครับวันที่14ถึง16พฤศจิกายนครับเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่092-531-5142และ080-919-5365หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook FM 99นะครับผมนั่นก็เป็นข่าวคราวที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเรียนไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านครับกิจกรรมดีๆของอสมทนะครับผมก็เป็นข่าวคราวที่บอกกล่าวนะฮะกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับหน่วยงานต่างๆอยากจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวหรือว่าจะทักมาทาง Facebook นะฮะอสมทจันทบุรีนะหรือว่าจะเป็นที่0394714444และ0394714446วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมชัญญวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันในช่วงพักบันเทิงบ่าย 2:00 เป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
8: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์

0: รีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นวาระการประชุมปกติซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพส่วนได้มีการกำกับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายเรื่องส่วนกรณีของไทย PBS จะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะจากการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายมีเสียงไม่เห็นด้วย 80-90% นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอดูข้อกฎหมายเมื่อถามว่าถึงทำอย่างไรถึงอย่างไรก็ต้องส่งเรื่องให้นายกรับรองใช่หรือไม่เพราะเป็นกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ส่งเรื่องมาก่อนสุชาติมองมีชื่อในศึกซักฟอกเป็นเรื่องปกติชี้โดนจองกฐินทุกรอบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายชื่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไทม์ไลน์ของการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านทำเป็นหน้าที่และภารกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคนที่มีชื่ออย่างตนเองเป็นเรื่องปกติเพราะหากจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อสักครั้งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนเมื่อไปทำบุญหรือจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนไม่มีอภินิหารหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนต้องไปทอดกฐินตนเองก็เช่นกันและคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งตั้งแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนถึงวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านหากไม่มีชื่อตนเองเป็นเรื่องแปลกเพราะขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีชื่อทุกครั้งเป็นเรื่องปกติตนเองชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวการพูดในสภาการพูดเรื่องจริงให้เป็นความเชื่อที่ผิดการหักล้างข้อมูลในสภาอยากให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านส่วนถามว่านางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนจะจองอภิปรายด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเมื่อถามว่ามองการยื่นแบบนี้คือต้องการแย่ให้มีปัญหากันในพรรคร่วมใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าความคิดของเด็กเป็นความคิดเด็กก็ยังเด็กส่วนจะมีการทำให้แตกกันใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองหากนับพรรษายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ส่วนมองว่าการอภิปรายเด็กๆไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองมองว่าเขาไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายนัทพสุทธโชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองทีมงานของนายชาดาไทเศษกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถยกสูงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลหลากลงจากภูเขาไหลบ่าลงมาลำคลองเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านสนำตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่และยังขยายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำเบื้องต้นนายนัทพสุทธิ์และกำลังทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านและบางรายต้องใช้รถยกเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศิริศักดิ์ยันจินตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกองทัพจีนเปิดฐานบินแห่งใหม่ในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนไปเยือนลาวไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคคงแจ้งมาทั้งนี้นายศิริศักดิ์ปฏิเสธข่าวที่ว่าสหรัฐมีแนวคิดจะฟื้นฟูสถานกงสุลในจังหวัดสงขลาขึ้นมาใหม่โดยกล่าวว่ายังไม่มีคพ.ตรวจน้ำดำคลองรังสิตพบออกซิเจนต่ำ เร่งตรวจสอบสารปนเปื้อนฟื้นฟูคุณภาพน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคผ.เปิดเผยว่าจากกรณีพบการระบายน้ำที่มีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นและฟองสีขาวภายในคลองรังสิตประยูรศักดิ์กรมควบคุมมลพิษมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำทุกจุดมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวมีกลิ่นเน่าและไม่พบสิ่งมีชีวิตโดยพบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ที่ 1.18 1.80 และ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับค่า pH อยู่ระหว่าง 6.61 ถึง 6.73 และความเค็ม 0.2 ppt โดยผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5ซึ่งเป็นระดับคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากและมีปริมาณออกซิเจนต่ำจนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังช่วงที่ผ่านมาที่พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์และน้ำเน่าเสียขณะที่การใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศจนอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสำหรับแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินนำสารเร่งซูเปอร์พอดอเข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
9: เอ็มคอตค Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัง 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: MCOT เตือนภัยMCOT Green Newsกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมศาสตร์และที่สำคัญเป็นการเพิ่มสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเปลี่ยนไอเดียหรือผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจนวัตกรรมเป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรและมาตรฐานที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้มาร่วมขับเคลื่อนไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่จับต้องได้จริงด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่งนั้นเอง
2: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่14-17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของเราไม่มีปัญหาเพราะขีดเส้นตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไรไทยยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้ศึกษาคงจะเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนนายศิหศักดิ์กล่าวว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนสุภมาศบอกนึกไม่ออกอะไรคือใจผุพังหลังถูกระบุในรายชื่ออภิปรายสักฟอกมั่นใจชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในการเตรียมตัวอย่างไรโดยระบุว่ามีการเตรียมตัวทั้งพักเตรียมข้อมูลต่างๆแบบที่เคยทำมาและมั่นใจในการชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านใช้มองว่าใช้คำกว้างไปหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเห็นว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายกันโดยทั้ง18คนยังไม่ได้หารือกันมองว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่าใจผุพังมองว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเดาไม่ถูกแต่ยืนยันว่าทุกคนในพรรคมีความพร้อมเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วชี้แจงในเรื่องของผลการทำงานของเราได้เมื่อถามย้ำว่าข้อกล่าวหามีความคล้ายกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นรอฟังและรอตอบส่วนหลักฐานเด็ดส่วนตัวนึกออกหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตอนนี้กำลังนึกอยู่รอเขาเปิดเขาจะได้บอกมาส่วนจะต้องมีการติวการบ้านก่อนหรือไม่ตนเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีว่าได้ทำอะไรมาบ้างพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวันจังหวัดกระบี่รวมพลคนกินเจ87ฐานเต้าครั้งที่20บวงสูงศาลหลักเมืองเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานครับ
2: วันนี้บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ได้รวมพลคนกินเจครั้งที่20จำนวน87ศาลเจ้ารวมกว่า 2,000 คนประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่เสริมชะตาดวงเมืองกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีสวดมนต์เฉลยการเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นศาลเจ้าเช่งตุ้ยจ้อสู้กงนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าบูชา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นายอังคูลศรีลาเทวาคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ขึ้นบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้ที่เข้ามาอาศัยมีความเจริญมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ภูมิสุขจากนั้นขบวนศาลเจ้าทั้ง87ศาลเจ้าพร้อมด้วยสายานุสิตกว่า 2,000 คนต่างทยอยออกจากบริเวณศาลหลักเมืองออกรับไหว้และให้พรกับลูกหลานผู้มารับไหว้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเจเซตเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุแล้วนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญอุมเราะห์ที่ซาอุดิอาระเบียตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากว่า200คนว่าเนื่องจากมีเหตุระเบิดสนามบินคิงคาลิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลพวงของการโจมตีสนามบินในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยช่วงนี้มีผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปทำอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียวันที่เกิดเหตุมีผู้ตกค้างประมาณ200คนถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเครื่องบินบินไม่ได้กระทรวงมหาดไทยได้พยายามดูแลและพยายามประสานไปยัง CEO สายการบินซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนที่ผ่านมาสายการบินดังกล่าวส่งเครื่องบินเปล่ามารับผู้โดยสารตกค้างไปยังท่าอากาศยานมาดีนะและขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์ที่สนามบินหาดใหญ่โดยสปต.เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่จะเดินทางมารอที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากการสอบถามในเบื้องต้นสายการบินต่างๆได้เปลี่ยนสนามบินปลายทางไปลงที่ท่าอากาศยานมาดีนะและท่าอากาศยานเจดดาห์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ประกอบการทัวร์ที่จองโรงแรมไว้แล้วต้องประสานไปทางโรงแรมประเทศซาอุดิอาระเบียตนห่วงประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนเพราะจ่ายเงินให้คณะทัวร์ไปแล้วส่วนที่จองไปเองจะคล่องตัวมากกว่าโดยอาจเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทรัมป์ประกาศสำรวจกรีนแลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซและแร่ธาตุครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นในกรีนแลนด์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแผนการสำรวจโดยระบุว่ามีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน้ำมันที่นำมาใช้ได้มีปริมาณมากกว่าที่อื่นเกือบทุกแห่งบนโลกเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือกันเพื่อยุติความตึงเครียดหลังจากที่ทรัมป์เคยขู่ซ้ำๆว่าจะเข้าควบคุมเกาะสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งข้อตกลงได้ขยายบทบาทให้กองทัพสหรัฐในกรีนแลนด์เพื่อปูทางสร้างฐานทัพใหม่รวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธโดยยังคงจุดยืนในการเป็นอธิปไตยของเดนมาร์กและสิทธิในการตัดสินใจของชาวกรีนแลนด์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันส ัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

บ่ายนี้2เพลงสำหรับการเริ่มต้นนะครับต้นไม้ของพ่อแล้วก็ตามด้วยรูปที่มีทุกบ้าน2เพลงที่น่าจะทำให้ทุกๆคนนะครับร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อวานนี้13ตุลาคม2569นะครับวันนวมินทรมหาราชนะครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีของเราก็มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2559ณคลองพักดีรำไผ่นะครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีแล้วก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานท่านธวัชชัยนามสมมตินะครับก็มีกิจกรรมแล้วก็การแสดงต่างๆมากมายนะครับผมก็เป็นการนะรวมพลังพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าหรือว่าจะเป็นในช่วงค่ำนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมจากหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นก็มีนะในส่วนของพิธีจุดเทียนนะเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะพระราชกรณียกิจแล้วก็พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านะเพราะโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์นะครับในการนะสร้างคลองพักดีรำไผ่เพื่อป้องกันแก้ไขทั้งเรื่องปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาภัยแล้งต่างๆนะครับก็ทำให้นะจังหวัดจันทบุรีนะครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนะไปได้แล้วก็นอกจากนั้นบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยของภาพนะพระสงฆ์กรชาวจันทบุรีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปก็มีการร่วมกันร้องเพลงชาตินะเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติความสามัคคีแล้วก็ความภาคภูมิใจในเอกราชนะครับก่อนเวลา20นาฬิกาก็ร่วมกันจุดเทียนแล้วก็ขับร้องเพลงนะคลองพักดีรำไผ่เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงและเพลงสดุดีมหาราชานะครับเพื่อเป็นการเริ่มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศของการจุดพลุ234นัดก็สร้างความประทับใจให้สำหรับลำดาผู้ที่ร่วมงานในเมื่อวานนี้นะครับรวมไปถึงภาพของการจัดกิจกรรมทั้งประเทศนะครับผมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยน่าจะครบรอบ10ปีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ10ปีปี59ปีนี้69นะครับกับช่วงเวลาที่ผ่านไปพระองค์ก็ทรงสถิตในใจของพระสงฆ์กรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดกาลนะครับก็ทุกท่านทุกคนก็ร่วมน้อมรำลึกกันก็เริ่มต้นด้วย2เพลงที่มีความหมายต้นไม้ของพ่อแล้วก็รูปที่มีทุกบ้านนะครับบรรยากาศช่วงพักบ่ายครับ14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจก็จะไม่ได้ยินเสียงกัน4วันนะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะวันจันทร์ก็ลาหยุด1วันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยก็เลยนะฮะให้ได้ฟังเพลงนะพร้อมๆกันไปนะครับเพราะว่าเดินทางกลับไปดูบ้านนะไปดูบ้านแล้วก็ไปเยี่ยมญาติๆนะครับผมแล้วกลับมาถึงจันทบุรีของเราก็คงจะต้องทำหน้าที่กันต่อ

0: ไปนะครับผมช่องทางการสื่อสารเหมือนเดิม0394714444ชั่วโมงนี้เพลงสตริงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังแล้วก็ตามด้วยเพลงลูกทุ่งแล้วก็กลิ่นไอเพื่อชีวิตในช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
1: Mcot Break Time
0: ไปกันต่อที่1เพลงพล้อย1เพลงเก่า
2: Your Request
0: สำหรับเธอคนนี้เพลงเก่าของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับสายกับทะเลมอบเป็นกำลังใจกับทุกบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ครับวันพุธกลางสัปดาห์ผมมิสเตอร์ดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับ

0: ากที่อยู่คู่กันนะครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเจอลมเจอฝนเจอพายุหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะไม่หายจะอยู่เคียงคู่เคียงไกลท่านตลอดไปและนี่คือทรายกับทะเลครับอีกหนึ่งเพลงเก่าเพลงเพราะจากคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้เอ็มคอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: Your request
0: ทิ้งท้ายเพลงนี้อีกหนึ่งเพลง

เกอร์สาวสวยและก็ยังอยู่ในใจของทุกคนตลอดกาลแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วก็ตามนะครับพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรครับเรามีเราครับ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอร์จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M คอร์จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มขอดฮัลโหลวันวาน

ังจากที่สักครู่เบรกไปที่สปอตโฆษณาในช่วงครึ่งชั่วโมงนะครับก็กลับมาพร้อมกับเพลงเก่าโดยเฉพาะนานๆหยิบมาเล่นให้ฟังทีนะฮะไมเคิลหวังกับเพลงฉันมาไกลแล้วก็ตามด้วยเพลงสักครู่นี้รักฉันนั้นเพื่อเธอต้อมเรนโบว์นะครับแล้วก็มีหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาสักครู่นี้นะที่0394714444ขอบคุณพี่จุ๊บแจงนะครับนะก็ยังส่งเสียงทักทายกันเหมือนเดิมฝากถามเพลงอะไรนะรักเอ๋ยนะของพี่เบิร์ตแล้วตรงชายไม่ยินไตขอบคุณแม่ก็แล้วกันก็จะมอบเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นภารกิจในช่วงบ่ายนี้หลายท่านอาจจะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะลายาวนะฮะหรือว่าบางท่านก็ทำงานทุกวันไม่ได้พักไม่ได้หยุดก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนทำสวนนะฮะต้องอยู่ดูแลตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดนะฮะในช่วงที่ผลิดอกออกผลเก็บเกี่ยวผลผลิตก็นะฮะบางคนก็ได้เป็นกอบเป็นกำบางคนในช่วงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยนะครับช่วงนี้ก็ต้องฟื้นฟูนะต้นกันใหม่โดยเฉพาะสวนทุเรียนหลายๆสวนหรือว่าจะเป็นนะมีทุเรียนแล้วก็ละกำใช่ไหมนะที่เสียหายค่อนข้างจะเยอะเป็นโอ้โหเป็นหมื่นไร่นะไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่ายังไงขอให้คนปลอดภัย

แล้วกลับมาฟื้นฟูแล้วก็ตั้งต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านครับแต่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเป็นภัยธรรมชาติเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นรวมไปถึงการบริหารจัดการในครั้งต่อไปนะจากทุกภาคส่วนก็บริหารจัดการให้ดีนะฮะแล้วก็มีข่าวสารต่างๆที่แม่นยำรวมไปถึงการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดนะให้น้อยที่สุดก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านกับเราทีมงานอสมท.จันทบุรีนะครับ

พลงนี้ก็จะมีศิลปินที่นำมาขับร้องหลายวงอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวงเรนโบว์นะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นของวงชาตรีกับเพลงรักครั้งแรกอีกหนึ่งข้อความที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการนะครับมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาหยุ่นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อนะครับชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆหรือว่าจะเป็นกลิ่นไอเพื่อชีวิตแล้วเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำนะไว้ตั้งแต่เนิ่นๆได้นะที่039-471-444นะครับเอ็มขอดจันกับผมมิสเตอร์เอกนะครับ Your request

0: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือต่อรองเรื่องวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองราคาสินค้าตนคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดและอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศยาคนใหม่นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปลาจีนบุรีรวมตัวหน้าศาลกลางจังหวัดประท้วงปลาตายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปลาจีนบุรีรวมตัวประท้วงบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดปลาจีนบุรีชูป้ายข้อความหยุดปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำและนำปลาที่ยังรอดชีวิตมาด้วยเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำและหาสาเหตุการตายของปลาหลังผู้เลี้ยงปลาเสียหายหนักบางรายเสียหาย 100% บางรายปลาตายเกือบทั้งหมดเพียงคืนเดียวต้องใช้เวลาถึง3วันในการตักซากปลาขึ้นจากกระชังโดยตั้งข้อสงสัยว่าน้ำที่ไหลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจปนเปื้อนสารเคมีส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงอีกทั้งยังพบคราบน้ำมันและกลิ่นเหม็นเน่าทำให้ปลาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และยังไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากทราบก่อนอาจสามารถเร่งนำปลาออกจำหน่ายเพื่อลดความเสียหายได้แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่างกระทันหันก็รับมือไม่ทันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชนและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมส่งออกจีนเดือนกันยายนพุ่งเกินคาดการเติบโตของการส่งออกของจีนในเดือนกันยายนพุ่งทะลุเป้าที่คาดการไว้จากอุปสงค์ในต่างประเทศที่ช่วยชดเชยการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนที่ซบเซาลงสำนักงานศุลกากรจีนแถลงตัวเลขการส่งออกพุ่งสูงถึง 63.3% ขออภัยครับ 36.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนพุ่งเกินกว่าตัวเลขคาดการที่ 25.5% และสูงกว่าการเติบโตในเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ในระดับ 25% แต่การนำเข้าก็เพิ่มสูงขึ้น 31% สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่ 24.5%ดุลการค้าของจีนปีนี้ตลอด9เดือนที่ผ่านมาพุ่งเกิน900ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วและอาจจะมีดุลการค้าเกิน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้อย่างรวดเร็วกว่าปีที่แล้วหากช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้การส่งออกไม่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00
3: นเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและคุณชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนไวให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนไวผิว
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะชั่วโมงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนะฮะแต่ยังอยู่กับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจแล้วก็มาพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นชื่อผมจองเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับยังไงก็ทยอยกันได้ที่039-471-444บรรยากาศภายนี้รู้สึกว่ามะขามผมไม่แน่ใจเหมือนกันฟ้าฝนเนี่ยเป็นไงบ้างเห็นครึ้มนะฮะค่อนข้างจะมืดครึ้มเลยทีเดียวถ้าเกิดฝนตกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนนะครับขับขี่ยวดยานพาหนะรถยนต์ก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เป็นห่วงเป็นใยกันนะเพลงนี้ถูกถามมาจากสาวเหนือเจ้าน้องเป่านะฮะปาวลีพรพิมลครับแสนดีแล้วก็ยังมีเพลงสาวจันด้วยฮะสาวจันข้างกบหรือสาวจันอะไรนี่แหละหรือสาวเมืองจันนะ เดี๋ยวสักครู่ดูให้ฮะ

0: ที่สถานีของเราตกแล้วนะฮะพื้นที่อื่นก็อาจจะตกแล้วเหมือนกันฉะนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายหลายพื้นที่ก็คงจะทยอยตกกันนะแต่รู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันแรกสำหรับงานถนนคนเดินที่ท่าช้างด้วยหรือเปล่านะฮะ14-18หรือ14ถึงเท่าไหร่แหละนะฮะวันนี้14ใช่ไหมพูดกลางสัปดาห์โอ้ฝนตกนะฝนตกมาแบบนี้น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆท่านแต่ถ้าเกิดว่าตกชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะฮะบ่ายๆแล้วก็หยุดก็โอเคนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าตกหนักตกแรงยังไงขับขี่ก็คงจะต้องระมัดระวังกันเอาละกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความนะจากพี่หนุ่มเมืองจันทร์ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้เอาไว้ฝากไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วมีความหลังอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าที่นะคิดถึงใครทางโน้นหรือไม่เพราะเป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงโปรดแล้วก็เพลงประทับใจหรือว่าจะส่งถึงใครก็บอกมาได้เหมือนกันนะโกดัมครับผม

ข้อความที่ช่วยผมเลือกเพลงนี้มานะครับผมแสนดีครับใครที่มีแฟนดีๆนะฮะก็คงจะเป็นความโชคดีมากๆเลยทีเดียวแต่ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะออกจากบ้านขับรถเดินทางฝนตกนะฮะ

0: งคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

็ต้องบอกว่ามีนักร้องหลายคนที่นำมาขับร้องแล้ว cover ใหม่เรื่อยๆจนสุดท้ายก็เป็น AI ใช่ไหม หนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้เข้ามานะครับผมแล้วเป็นเวอร์ชันนี้ด้วยเนี่ยสัญญาเมื่อสายันและก่อนนั้นน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับกับสาวเมืองจันทร์แน่สาวเมืองจันทร์สาวเมืองตราดสาวเมืองระยองนะอะไรนะระยองฮิสั้นใช่ไหมจันฮิยาวอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็เป็นภาษาพื้นถิ่นนะเวลาหลายๆคนมาพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนเวลาไปอีสานเนาะนะเจ้าคอยนะฮะแล้วก็ยังมีภาษาต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมนะฮะกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครับเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจนะครับข้างนอกฝนยังตกนะฮะนี่ตอนนี้ฝนยังตกแล้วก็ตกหนักเป็นช่วงๆด้วยถ้าเกิดคุณผู้ฟังเดินทางขับรถก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันฝากไปถึงในส่วนของกิจกรรมดีๆกันหน่อยก็แล้วกันวันที่13เดือนหน้าเหลืออีกนะก็เกือบ1เดือนเต็มๆนะเกือบ1เดือนเต็มๆก็เราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับทางอสมทจันทบุรีเราจะมีกิจกรรมนะครับเอ็มขอดจันปันไออุ่นให้น้องอิ่มนะปี69เราจะไปที่โรงเรียนวัดสมเด็จงามนะจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆนะฮะไปมอบสิ่งของสร้างบรรยากาศความสุขรอยยิ้มแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันฉะนั้นท่านใดที่อยากจะไปร่วมกับเรานะฮะแฟนรายการอสมทจันทบุรีก็เรียนเชิญนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกไปอยากจะสนับสนุนเป็นขนมนมเนยสิ่งของอะไรต่างๆก็ยินดีนะครับหรือว่าจะเป็นจตุปัจจัยอะไรต่างๆนะจะ500 200 300 1,000 อะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าบางท่านจะเดินทางไปด้วยตนเองแล้วมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาก็ยินดีนะครับผมแล้วแต่จิตศรัทธาสำหรับทุกท่านก็เรียนเชิญครับงานเรียนเชิญวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมก็ตรงกับวันศุกร์ครับกิจกรรมจะมีตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะ9โมงถึงเที่ยงสามารถประสานนะร่วมกิจกรรมกับเรากันได้หรือว่าจะร่วมบริจาคสิ่งของอะไรต่างๆนานานะสมุดดินสอหนังสือกระเป๋าอะไรเงี้ยนะฮะบางท่านอาจจะทำธุรกิจเป็นอะไรอ่ะชุดกีฬานะทำเสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะบริจาคนะชุดกีฬา1โหลอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริจาคเกิบรองเท้ารองเท้านะรองเท้าอย่างเงี้ยบางท่านก็นะคือขึ้นอยู่ว่าธุรกิจแต่ละท่านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประสานได้อสมทจันทบุรีครับ0394714446นะฮะ0394714446ก็ยินดีนะครับยินดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ

ทิชานะครับ อันนี้คือโอ้ดวงใจครับผมส่วนก่อนหน้านั้นนอนกอดตัวเองฝนตกนะฮะตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่เห็นมะขามก็บอกว่าตกหนักครับในเมืองก็ตกหนักบางท่านก็อาจจะขับรถเดินทางอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงบรรยายนะครับเราขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องที่039-471-444ก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25-29 กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับมือกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2574อยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไปก่อนจะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม2575เป็นต้นไปการปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์แก้ไขวันมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสงเคราะห์แก่ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อให้สอดคล้องกับวันเริ่มจัดเก็บเงินการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทา

0: ปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็วโดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
14: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
13: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
14: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัด

0: พลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
3: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ไว้ฝนต้นหนาวอากาศเริ่มเย็นนะฮะเข้ามาแล้วในตอนนี้คงจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนนะฮะเป็นฤดูหนาวนะครับสักวาหน้าหนาวแดงจิตกรครับตามคำขอขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444และก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันจากมะขามนะครับขอนไม้กับเรือบาวีอาสยามนะครับกับบรรยากาศชั่วโมงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีเพลงโลมิเตอร์นะที่ถามมาสุขภาพรักก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆอีก1ชั่วโมงที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับอาจจะเป็นช่วงที่หลายท่านกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านกำลังเลิกการเลิกงานหรือว่ามีภารกิจที่ต้องทำกันต่อไปบางคนคือหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันบางคนได้พักนะบางคนก็ทำงานในห้องแอร์บางคนก็ทำงานกลางแจ้งแต่ก็เป็นกำลังใจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ

ดูแลใส่ใจนะสร้างภูมิต้านทานให้เยอะๆสุขภาพเราจะได้ไม่อ่อนแอดูมิเตอร์ครับหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมสำหรับเพลงนี้เข้ามาชื่อเพลงสุขภาพรักนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือว่าจะเป็นสุขภาพไหนๆก็อยู่ที่การดูแลการใส่ใจนะครับทำอย่างไรจะให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่แข็งแอด้วยขอบคุณแม่ก็แล้วกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆนะฮะเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ครับความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับพูดถึงเรื่องของความรักมีโอ้เห็นข่าวๆนะก็มีการแจ้งความแล้วก็จับกลุ่มนะสำหรับนะคือก็ต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นมิจฉาชีพไหมก็น่าจะใช่อะคือทุกวันนี้คือการสื่อสารมันทันสมัยนะก็พูดคุยกันในโซเชียลบางคนก็เอาหน้าตาของคนอื่นมาหลอกนะมาตั๋วกันบางคนก็นะคือรูปตัวเองนั่นแหละแต่คือแต่งโปรไฟล์ซะบอกโอ้ยนะไม่เหมือนตัวจริงเลยอย่างเงี้ยเวลาเจอหน้ากันเนี่ยนัดเจอกันอย่างเงี้ยตัวเองจำเขาไม่ได้เลยก็นัดกันไงเขาชื่ออะไรเขาชื่อออยหรือชื่ออะไรเงี้ยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมีเคสหนึ่งล่าสุดที่จันทบุรีของเราที่โอ้โหคือคุยกันแล้วก็แชทแล้วก็สุดท้ายยืมเงินกี่ร้อยครั้งน่ะที่โอนเงินไปนะฮะแล้วก็ส่งสลิปอะไรต่างๆมาแล้วก็ส่งบัญชีมาบอกมีเงินในบัญชี14ล้านกว่าแล้วก็คุยกันเพื่อใหอีกฝ่ายเนี่ยโอนตังไปนะฮะแล้วก็บอกว่าจะคืนให้นะฮะเบ็ดเสร็จโดนไปกี่ล้านนะ20กว่าล้านนะฮะแล้วก็เป็นชาวจันทบุรีด้วยนะฮะถ้าผมมีแฟนดีๆโอ้โหดูแลเราแล้วโอนขนาดนี้นี่นะไม่เห็นมีใครเปดีเจบ้างเออนะน่าจะมีเปสัก500ก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือลักษณะแบบนี้คือเวลาพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีอะไรที่โน้มน้าวมีอะไรที่ทำให้เป็นแง่เครื่องอะไรที่ดึงดูดนะแล้วก็ให้เคลิ้มให้คล้อยโอ้โหนะโอ้ต้องหลายร้อยครั้งอ่ะนะต้องเป็นหลักร้อยครั้งแล้วเงิน20กว่าล้านนะฮะแล้วก็กลายเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะที่โอนไปเยอะนะสุดท้ายก็บอกโดนหลอกแต่เจ้าที่ก็เข้าไปแจ้งนะนะแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเองก็นะซ้อนแผนในการที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเนี่ยเหตุเกิดนะฮะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือชาวจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับผมถ้าเกิดใครตังเยอะๆก็เปดีเจบ้างก็ได้ฮะก็500ก็ได้อ่ะเป็นกำลังใจกันครับเรื่องต่างเหล่านี้ก็ระมัดระวังครับผมถ้ารักกันจริงบางทีคือถ้ายืมเนี่ยถ้าคืนก็ต้องคืนจริงๆแต่ถ้าไม่คืนเนี่ยมันผิดปกติแล้วจะมายืมต่อแล้วใช้เงื่อนไขอย่างง้นอย่างนี้โอ้โหมันไม่ใช่น้อยเลยฮะนะก็

0: มีสัก500,000ไหมฮะโอ้นี่ต้องเป็นล้านเลยนะนี่แหละคือเรื่องของความรักนะเวลารักแล้วก็แต่ก็เคยเจอนะผมเคยเจอเคสหนึ่งนะสาวที่กรุงเทพนี่แหละนะก็คือส่งภาพส่งอะไรต่างๆคุยกันนานคุยกันเกือบปีครับนะเกือบปีสุดท้ายมาชวนลงทุนอย่างนี้แล้วก็ยืมตังค์อะไรเงี้ยนะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าจะชวนลงทุนผมยืมตังค์คุณก่อนก็แล้วกันนะเท่าไหร่นะ5,000ฉะนั้นผมยืมคุณ5,000แล้วคุณเอาไปเทรดเอาไปลงทุนเลยนะดอกเบี้ยกำไรอะไรต่างๆนะก็เอาไปหักคืนต้นทุนของคุณนะก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆหายไปนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะฮะฉะนั้นยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับผม
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บ๊ายบายเย็นๆนะฮะบางทีก็มาในทุกรูปแบบเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนก็ไม่อยากให้เจอครับผมเงินทองก็หายากๆแต่ละเดือนนี่โอ้โหชนเดือนหัวหมุนนะ

0: M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พลงเพราะจากต่ายอรไทยนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ประกอบละครทางทีวีนะครับดังธรณีหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายบ่ายๆเย็นๆเอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ฝากกิจกรรมดีๆโครงการดีๆจากอสมทจันทบุรีของเราที่จะไปร่วมนะฮะเลี้ยงอาหารกลางวันกับลำนาน้องๆที่โรงเรียนวัดเสวยงามนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะฮะรีเทิร์นนะฮะรีเทิร์นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเอ็มขอดจันปันไออุ่นให้น้องอิ่มปี69นะครับผมก็ท่านใดอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราจะเดินทางไปร่วมนะฮะหรือว่าจะร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆนะเพื่อน้องๆหนูๆก็ยินดีประสานได้ที่0394714444นะครับหรือว่าจะเป็น0394714446นะครับ
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุป

0: ถือแป๊บเดียวนะ3ชั่วโมงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีหนึ่งสายฝากถามเพลงฮัมพรมาของไหมผมดูแล้วไม่เจอนะครับเจอแต่เพลงขึ้นฮอดฮัมพรรู้สึกว่าจะเป็นน้องแน็กชาลีแล้วก็ลำไยไหทองคำที่ขับร้องนี่ถาม Google เลยเอาไปว่ายังไงผมเก็บไว้เป็นการบ้านก่อนละกันถ้าเกิดว่านะฮะเพลงเนี่ยที่หาไม่เจอเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าเจอเดี๋ยวยังไงผมเล่นชายนี้เพราะในตอนนี้คือเวลาไล่หลังแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราเอ็มขอดจันทร์ 95.25 เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวและชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจพรุ่งนี้ทิ้งครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสองโมงถึง17 นาฬิกาก็มาหยุ่มเพื่อนคุณนะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วดูแลสุขภาพนะฮะสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ว่าประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเปิดตัว Bangkok Blueprint ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อรับมือกับการโชกโกงทางการเงินแม้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกโดยความเสียหายจากการฉ้อโกงมีมูลค่าสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโลกด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอว่า Bangkok Blueprint เป็นเอกสารที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางรับมือปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเป็นความท้าทายร่วมกันของหลายประเทศทั่วโลกนำประสบการณ์จากต่างประเทศและประเทศไทยมาจัดทำรวมถึงข้อมูลและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำหลักการไปใช้อ้างอิงและปรับใช้ในการป้องกันและการจัดการปัญหาฉ้อโกงทางการเงินและภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศรัฐบาลเผยคลับน้ำมันในแม่น้ำปราจีนบุรีปลากในกระชังตายสั่งเร่งตรวจตัวหะหนักสารปนเปื้อนทำออกซิเจนต่ำคาดทราบผลใน1 สัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีหลังพบปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและมีการเผยแพร่คลับน้ำมันสีรุ้งในแหล่งน้ำซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจุดที่เกิดเหตุปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งอยู่คนละบริเวณกันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและปลาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน1 สัปดาห์จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณปลาในกระชังในพื้นที่ตำบลบ้านทามตำบลท่าตูมตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์และตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีซึ่งพบปลาตายจำนวนมากมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่า2 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่อาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำท่วมที่พัดสารอินทรีย์และน้ำเน่าเสียจากพื้นที่น้ำท่วมขังลงสู่แม่น้ำส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวกันตายของปลาสำหรับกรณีพบคราบน้ำมันสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเกิดคนละจุดและอยู่ระดับต่ำกว่าจุดปลาในกระชังตายโดยคราบน้ำมันมีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัดจึงประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุปลาตายจำนวนมากแต่ยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปด้านวราวุฒิสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนปิดแล้ว3 แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจอปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดแต่สารเคมีที่พบมากขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลงคือองค์ประกอบของน้ำมันดังนั้นจึงเน้นย้ำไปยังประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำหากสัมผัสขอให้เร่งชำระออกส่วนสถานประกอบการที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานได้ปิดไปแล้วประมาณ3 แห่งซึ่งวันนี้จะมีการปิดเพิ่มเติมอีกส่วนการใช้มาตรา39เพื่อสั่งให้ปิดโรงงานทันทีนั้นอาจสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องร้องโดยเน้นย้ำว่าจะต้องใช้มาตรา37เพื่อให้โรงงานมีการปรับปรุงและหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรา39ในการสั่งปิดโดยตั้งแต่เมื่อวานได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยสำหรับขอบเขตในการเอาผิดผู้ประกอบการสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนายวราวุฒิกล่าวว่าเราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยจะดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งกฎหมายปัจจุบันมีอายุมากพอสมควรบทลงโทษจึงอาจไม่เข้มข้นจึงต้องแก้ไขทั้งเพิ่มค่าปรับและคดีลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ประกอบการ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์

0: เดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุ

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Hot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: จายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะ14ตุลานะปีนี้ครบรอบกี่ปี53ปีนะ
2: อยากจะพูดอะไรไหมคะ
1: 14ตุลาก็เขาก็มีกิจกรรมอะไรกันอยู่ยังดูยังไม่เห็นข่าวเลยแสดงปีนี้ทำไมเยี่ยมเหงาก็ไม่ทราบได้ใส่หลายท่านน้ำท่วม
2: ถ้าเราแบบว่าเวลาที่เราพูดถึงอดีตเนี่ยเรามักจะพูดในเชิงว่ามันเป็นประโยชน์กับปัจจุบันและอนาคตถ้าจะใช้ศัพท์ทันสมัยก็คือถอดบทเรียนค่ะเราถอดมา
1: 50กว่าปีแล้วมั้งถอดกันมาทุกปี
2: เราก็แค่ที่เรียนมานั่งจัดรายการกับพี่ไพศาล5ปีนี่ก็เข้าใจว่าถอดทุกปีอะค่ะ
1: ใช่
2: เราถอดใหม่สักปีดีไหมคะว่าม
1: ีปีนี้ใครเป็นผู้นำการปาฐกถาพิเศษเขาจะมีปาฐกถา14ตุลาเราจะเชิญคนนักวิชาการหรือว่าคนที่โดดเด่นนะแต่ละหมุนเวียนกันไปปีนึงก็จะมีที่เป็นผู้ปาฐกถาหลักแต่เวทีที่มูลนิธิ14ตุลา
2: เราพูดเองก็ได้พี่เวชานะ
1: ปีนี้ใครผมเลยไม่ได้ติดตามเลยมูลติดตาม
2: เห็นไหมนี่แหละ เข้าล็อกแล้วเดี๋ยวก็พยายามจะแบบตบซ้ายตบขวาให้พี่เวชานเข้ามาในล็อกที่เดี๋ยวต้องการก็คือแล้วมันยังไงเนี่ยแล้วมันจะยังไงอะไรก็ทำอะไรกันเลยมันหมายความว่ามันเลือนลางไปจนเราก็ไม่รู้จะพูดถึงเขาในแง่มุมไหนสำหรับที่ไหนสารแล้วมันเป็นยังไงคะแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยหมดคำซีว่าวหรือว่าว่าวไปหมดแล้ว
1: มันก็มันก็เป็นพิธีกรรมอะไรซะมากกว่ามันก็รูปแบบมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมแล้วก็
2: ผู้จามเดิม
1: มันก็มีอะไรต่างๆที่เราก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดตามจะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปใช่ไหม
2: ครา
1: วนี้ตอนหลังๆนี่ก็ไม่ติดตามนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะไร
2: อ
1: ันนี้มันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันก็มีลักษณะเป็นรูทีนมากขึ้น
2: mm-hmm.
1: เป็นการรำลึกครบรอบทีก็คนรุ่นเก่าๆหมุนเวียนกันมาพรรคการเมืองอะไรต่างๆก็มา
2: ค่ะ
1: ก็

0: ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันเออปีนี้มีอะไรที่น่าคิดอะไรเงี้ยนะ
1: เรียนเรารู้สึกว่าเหตุการณ์มันจำเนียนการผ่านไปจำเนียนการผ่านไปในส่วนตัวเองก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คนที่มีบทบาทในเวลานั้นในวันนั้นเราอาจจะมองคนนั้นเป็นฮีโร่คนนี้เป็นอะไรที่แบบคนนี้ผิดคนนั้นถูกตัวเล่นตัวมีคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรเงี้ยในเวลาที่เราอายุแบบ18อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งฟังคนที่เราคิดว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อธิบายว่ามันเกิดอย่างนั้นมันมีพระเอกมันมีผู้ร้ายแล้วมันมีคนที่แบบเราคาดหวังเป็นคนดีอะไรเงี้ยพอเวลามันผ่านไป40ปีอะพี่ไพศาลคะเรียนรู้เรื่องนี้มา40ปีมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เรียนได้ยินนะคะในวัย18ที่ได้ยินเรื่องนี้กับการเรียนรู้ตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาเอ๊ะ40ปีมาตั้งแต่ปี28อะ38 48 58 68 40ปีอะใช่41ปีอะ
0: ครับ
1: มันมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นจริงอะค่ะพระเอกก็ไม่ใช่พระเอกจะบอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเลยมันก็ไม่ใช
0: ่ครับ
1: เรียนรู้ด้วยเวลาแล้วก็การคาดหวังว่าคนที่เคยเป็นพระเอกเป็นความหวังของสังคมเนี่ยถ้าเขามีโอกาสแล้วก็ทำให้สังคมมันดีนะหลายๆคนก็เข้ามาเล่นการเมืองมันก็ไม่เป็นจริงด้วยค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เรียนตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอภิปรายเสวนาฟังใครเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นความหวังมันก็เลยไม่มีแง่มุมอะไรนอกจากว่าก็เรียนรู้ตามความจริงโดยประสบการณ์ตัวเองก็แค่นั้นเองอะค่ะ
0: ครับ
1: จะเห็นต่างก็ได้นะคะ
0: ไม่มีอะไรที่จะประกอบความเห็น
1: พระเอกก็ไม่ใช่พระเอกผู้ร้ายก็ไม่ใช่ผู้ร้าย
0: ถ้าไปเซิร์ชดูก็ปีนี้เขาก็มีพิธีช่วงเท้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาพร้อมด้วยพิธีกรรมทางศาสนา3ศาสนาเนาะจากนั้นก็เป็นการวางพวงมาลาและดอกไม้ตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอาลัยได้แก่ตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลตัวแทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านตัวแทนจากญาติประชาชน14ตุลาตัวแทนจากองค์กรประชาธิปไตยต่างๆแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์และแสดงทัศนะอันเนี้ยที่ผมว่าปีนี้ใครที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ยังไม่ทราบนะก็รูปแบบก็จะไม่แ
1: ร
0: กไม่
1: เราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าใครจะพูดเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไอเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้วีรชนออกนักศึกษา14ตุลาออกมาแล้วมาร่วมตั้งพรรคการเมืองมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออแล้วยังไงล่ะ
0: เ
1: ราก็เรียนรู้ด้วยตัวเราเอง
0: ตัวแทนฝ่ายค้านที่ไปร่วมก็จะเป็นคุณเทงนะหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลก็นายกมอบหมายให้คุณพลาดรปริศนานันทกุลเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอธินายธงธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ลูกคุณ
1: ภูมิธรรม
0: อ้วนภูมิธรรมนะฮะแล้วก็มีคุณสาธิตวงหนองเตยอะไรเงี้ยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับ
1: ในส่วน
0: ภาพก็ดูคนก็น้อยนะอาจจะเป็นเพราะวันนี้มันเป็นนั่นด้วยนะคุณนัน
1: เป็นไปตามการ
0: เวลาเขาขอให้ work from home ไปด้วยใช่ไหม
1: ไม่อะค่ะมันเป็นไปตามการเวลา มันเป็นไปตามการเวลามันไม่มีแง่มุมอะไรที่มันน่าจะพูดถึงที่เป็นความหวังสำหรับดิฉันนะดิฉันถอดบทเรียนเองอะ

0: โอเคเรามีข่าวที่จะเรียนให้ทราบใช่ไหมเป็นข่าวสำคัญใช่ไหมคุณอัน
1: ค่ะก็คืออีแกะแอชโนวาพริกของเหลือทิ้งสู่คอนกรีตปรักโลกที่แข็งแรงทนทานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอีแกะแอชโนวาเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่พัฒนามาจากเท่าลอยหรือไฟแอชผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เหมาะจังหวัดลำปางที่ในแต่ละปีจะใช้ถ่านลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากว่า 12.7 ล้านตันเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยก่อให้เกิดเท่าลอยราว 1.7 ล้านตันต่อปีซึ่งเท่าลอยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมได้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น E-Gap Ash Nova คอนกรีตทางเลือกสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้สูงสุดถึง 100% เลยค่ะใช้แทนปูนไปเลย 100% ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีกำลังรับแรงอัดสูงทนทานต่อกรดและด่างทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัตถุวัสดุในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการนำไปผสมทำคอนกรีตบล็อกสำหรับก่อผนังคอนกรีตตัวนอนปูผิวทางเดินเท้านอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เพราะว่ามีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ที่สำคัญยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ได้ถึง 58%จึงนับเป็นนวัตกรรมวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนปัจจุบันมีการต่อยอดนำไปใช้ปูพื้นที่สถานีชาร์จ LX by EGAT ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสแกซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้ EGAT Ash Nova วัสดุของเหลือทิ้งที่พลิกเป็นคอนกรีตรักโลกสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมส่งต่อพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคมคาร์บอนต่างอย่างแท้จริงค่ะ
0: ครับนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีประชุมครม.คุณอัน
1: ค่ะ
0: มีประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก่อนที่จะเข้าสู่วาระได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครม.ให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ

0: แล้วก็ยังได้ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงเรื่องของญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ให้27-30ตุลาคมนายกบอกที่ประชุมนะบอกว่าทางประธานโสภณเขาส่งมาละก็รัฐบาลก็แจ้งที่ประชุมว่าจะเป็น27-30ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่า4วันนะ
1: 4วันเลย
0: 4วัน4วันถ้า4วันเนี่ยก็หมายถึงอภิปราย3วัน27 28 29แล้วก็ให้จบก่อนเที่ยงคืนของวันที่29แล้ว30เช้ามาก็มาโหวตถ้าเป็นอย่างนี้นะก็หมายถึงอภิปรายได้แค่3วันจากที่เดิมก็ขอ5 5ก็คือก็เชื่อว่าคงจะใช้อภิปราย4แล้วก็ก่อนเที่ยงคืนของวันที่4เนี่ยต้องให้จบแล้ววันที่5ตอนเช้าก็มาโหวตกันอันนี้ถ้าว่ารัฐบาลก็ตัดไป1วันนะ
1: ก็วันละ6คนก็โอเคนะคะวันละ6คน
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกก็จะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมเลยว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐมนตรีของภูมิใจไทยคุณยศชนันท์ประกาศในที่ประชุมแล้ว
1: หมายถึงสนับสนุนคือจะขึ้นอภิปรายช่วยอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ไม่ได้บอกครับหมายถึงว่าเราจะรอฟังเงียบๆแล้วรอยกมืออย่างเดียวหรือว่าจะช่วยอภิปรายด้วยช่วยชี้แจงด้วยได้ยังไงไม่ทราบ
1: เพราะว่าเฉยๆอ่ะพี่พิสารคือก็ต้องยกมือให้อยู่แล้วไหมคะ
0: ต้องยก
1: ม
0: ือ
1: ให้มันเป็นภาพบังคับอยู่แล้วอ่ะ
0: ดูมันไม่มีเหตุอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีสัญญาอะไรถึงขั้นว่าจะไม่ยกมือให
1: ้ยกมือให้ถ้าถึงขนาดบอกจะช่วยเนี่ยมันต้องช่วยลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็นายกก็เมื่อวานที่ว่าไปกินข้าวก็รู้สึกนายกให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้คุยกับทางสมาชิกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะกำหนดมา18ชื่อแต่เนื่องจากว่ายื่นตัวนายกด้วยเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะประเด็นใดที่อภิปรายแล้วมันไปพาดพิงงานของกระทรวงใดแม้ตัวของเจ้ากระทรวงจะไม่ถูกอยู่ในรายชื่อที่เขาอภิปรายไม่วางใจก็ตามก็ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยตามประเด็นที่ท่านรับผิดชอบอยู่
1: อย่างเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดนบ้างไหมคะ
0: ก็จะมีกรมชลประทานอย่างเงี้ยกรมชลประทาน
1: ที่คุณสุริยะไม่มีใครว่าไม่มีใครไม่โดนเลยค่ะเพราะว่ากรมชลบริหารจัดการน้ำ
0: ไม่โดนเลยไม่โดนเลยแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาอภิปรายเรื่องของไอ้เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยการจัดการบริหารจัดการอะไรเงี้ยนะก็มาถึงคุณสุริยะก็ช่วยชี้แจงในนามที่กำกับดูแลกรมชลประทานด้วยอะไรต่างๆเป็นต้น
1: ยากคุณสุริยะเป็นคนพูดไม่เก่งปะโถจะให้ช่วย
0: ก็ให้ลูกสาว
1: โท
0: ให้ลูกสาวคุณยงยุทธิยาภัยรัตน์ช่วย
1: ลูกสาวคุณยงยุทธ
0: คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่
1: อ้าวไม่รู้เลยนะ
0: คุณยังจำไม่ได้เลย
1: ชื่ออะไรอะคะ
0: ชื่อคุณอะไรไม่ร
1: ู้
0: ยงยุทธิยาภัยรัตน์ใช่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้รัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีสองคนขาวขำอุดรคนนึงไงแล้วก็ติยะไพรัตน์เชียงรายคนลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยลูกคุณวิเชียรขาวขำเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ลูกสาวคุณยงยุทธติยะไพรัตน์ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
1: ดูท่าคุณสุริยะเขาอย่าช่วยดีกว่าเพราะดูพูดไม่เก่งไม่เคยได้ยินกันทั้งคู่เลยคุณสุริยะก็พูดโถเอ้ยแกอยู่อย่างนั้นนะฮะน่าจะยากอยู่นะคุณสุริยะวันนี้ก็เจอพวกเกษตรกรบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อหรอกไอ้รถเกี่ยวข้าว16ล้านเนี่ยผิดทิศผิดทาง
0: ก็ยังเห็นว่าจะ

0: จะเดินหน้า
1: จะเอาให้ได้ฮะโอ
0: ้ครับไม่รู้เป็นเพราะว่าไปจองไว้แล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้เป็นนวัตกรรม
0: เอาก็สรุปว่าเขาเตรียมกันเท่าไหร่นะ28 27ถึง30 27 28 29 30วันอังคารนะตั้งแต่วันอังคาร
1: ค่ะไปจนถึงวันศุกร
0: ์ครับ
1: แล้วก็วันนี้ครม.ได้หารือและอนุมัติให้จัดการประ

0: ก็แสดง
1: จะ
0: ว่า
1: แก
0: เช
1: ้
0: ื่อ
1: ปัญ
0: มั่
1: ห
0: น
1: า
0: เชื่อมั่น
1: ด้าม น
0: า
1: เก
0: กว่
1: ษ
0: า
1: ตรกรรมอาหารยาเสพติดและประเด็นอื่นๆที่เหมาะสมประเทศไทยมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะว่าประชุมอะไรอ่ะอภิปรายไว้วางใจแล้วความรัฐบาลได้ไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: ประ
0: ผ
1: ชุ
0: ม
1: ม
0: ก็คิดว่าอย่างนั้น
1: อภิปรายเสร็จก็ไปทำงานต่อได้ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: เว้นว่าไปว่าว่าเขาทุจริตคุณต้องยื่นปปช.นะคะ
0: เที่ยวนี้รู้สึก
1: ปปช.นะคะ
0: ที่ดูจากไอ้ที่เขาเขียนในยัตติเนี่ยเขาจะซัดเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็
1: ต้อง
0: น่
1: ย
0: า
1: ื
0: จ
1: น
0: ะต้องต
1: ต้
0: า
1: อง
0: ม
1: ยื
0: ไป
1: นปปช.
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านนี้มีการให้สภาพัฒน์พิจารณาจะทำโครงการซึ่งคาดว่าจะเป็นการเสนองบประมาณคล้ายกับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินไว้ที่จังหวัดละ100 ล้านแต่จะเปิดให้เสนอแผนงานและโครงการเข้ามาก่อนนำมากลั่นกรองร่วมกับจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะถือโอกาสไปงานมหกรรมเพื่อสวนโลกที่อุดรซึ่งจะเปิดไปที่1 พฤศจิกายาวไปถึง14 มีนาคมเลยน่าไปนะคะ
0: ก็แสดงว่าเขาไปประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาคงจะไปเยี่ยมชมด้วย
1: ก็น่าจะเป็นการโปรโมทค่ะ
0: เป็
1: นการโปรโมท
0: แบบ3 เดือนใช่ไหมเห็นว่ามันเป็น
1: ไปถึงมีนา
0: เป็นไทป์บีเป็นฉบับ
1: วาม
0: ฉบ
1: ับ
0: ที่ย่อลงมาจากงานพืชสวนโลกที่โคราชหน่อยโคราช
1: 4 เดือนครึ่งค่ะ
0: โอ้ไทป์บีก็ยัง4 เดือนครึ่งนะโอ้นาน
1: สี่เดือนครึ่งค่ะสี่เดือนครึ่ง
0: ครับ
1: พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลสะกุดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่าไปค่ะอีสานในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าไปเที่ยว
0: อ
1: ุดรก็น่าไป
0: ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะที่ฉันชอบแล้วก็ไปอุดรแทบทุกปีนะคะ
0: ครับแถวนี้ฝุ่นควันน้อยหน่อยนึงเรียกไง
1: อ๋อถ้าช่วงเผาข้าวโพดก็อันดับหนึ่ง
0: อ้อยเอ่ย
1: กัน
0: ใช่ไหม
1: เรื่องอ้อย
0: พวกอ้อยพวกอะไรก็หนักเหมือนกัน
1: ค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันช่วงหน้าเผาอ้อย
0: ค่ะก็คราวนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ดูจะต้องถ่ายทอดสดกันอยู่หลายสำนักข่าวเลยนะก็คือการแถลงของสตง.แล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงนะหลังจากนั้นบ่าย 2ก็เป็นผู้บริหารไทย PBS ก็แถลงชี้แจงนะ
1: ฮะ
0: จากที่สตง.เขาแถลงครับ
1: ขอนิดนึงเถอะงานพืชสวนโลกที่อุดรเนี่ยจะเริ่มพฤศจิกาไปถึงมีนากลางเดือนแต่ช่วงเริ่มเผาและเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะคะธันวาถึงมีนาเลยค่ะช่วงที่เผาและตัดอ้อยแน่นที่สุดเนี่ยมกราคมถึงมีนาค่ะเป็นช่วงกลางฤดูหีบอ้อย
0: ไม่รู้จะไว้หน้ากันหรือเปล่า
1: โรงงานน้ำตาลก็นั่นแหละอยู่แถวนั้นหมดอ่ะ
0: ใช่ไม่ไว้หน้าแขกเหลือที่จะมาชมงานเลย ก็น่าจะเสียหายนะ
1: ค่ะจะเผากันยับเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องไทย PBS กับสอง
0: เรื่องไทย PBS ก็วันนี้ที่สตง.แถลงก็จะเป็นผมดูที่เขามีใครมั้งเขามีโฆษกคนหนึ่งใช่ไหม
1: สตง.แถลงเนี่ยนั่งเรียงกันทั้งหมด4 ท่านผู้ชายสองผู้หญิงสอง
0: มีรองผู้มีรองรอง
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: พงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
0: แล้
1: วก็ที่เสื้อเนี่ยจะเขียนว่าโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นคนพูดมากที่สุดได้มั้งคะพี่เพชร
0: คนนี้เป็นรองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นรองแล้วก็มีผู้หญิงอีก2 คนผู้ชายอีก1 คนผู้หญิงก็คือนางสาวสินีนาถโพชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากันว่านี่คือระดับ 10 40ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าท่านนี้แหละเป็นคนทำคดีนี้
0: คุณสุภาพสตรีนี่ใช่ไหม
1: และว่ากันว่าเป็นคนในไทย PBS นั่นแหละส่งข้อมูลให้และว่ากันว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง20 คนและว่ากันว่าถ้าระดับนี้ทำน่ากลัว

0: หมายถึงคนทำคดีเนี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็บอกทำง่ายมากเพราะว่าคนข้างในส่งข้อมูลให
1: ้
0: ค่ะ
1: สตง.แถลงบอกว่ามีการตรวจสอบการใช้เงินไทย PBS เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569จึงตั้งคณะทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลมีรายงานออกมาแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.
0: เขาร้องมาที่สตง.นี่เดือนอะไรนะคะพี่นิสาน
1: ปลายปี2568เขาแจ้งไว้
0: ก็หลังจากที่ตึกถล่มแล้วสิเพราะตึกถล่มมัน28มีนา68
1: ต้นปี
0: ตึกถล่มตอนต้นปีแล้วก็ไทย PBS ที่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเกาะติดเรื่องจิกสตง.แหลกอยู่เหมือนกันจนมีคำถามว่าเป็นการชำระแค้นกันหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เริ่มตรวจสอบเอาตอนปลายปี68จนถึงต้นปี69ทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลเผยแพร่รายงานไปแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.มันน่ากลัวตรงนี้แหละพี่เวสานเงิน 2,000 ล้านนะเป็นเงินแผ่นดินนะฮะ
1: แต่ว่าวันนี้เข้าใจว่าแถลงว่ายังไม่ถึงขั้นที่พบว่ามีการทุจริตแต่มีการใช้จ่ายเงินผิดระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได
0: ้ก็คือ
1: ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็จะต้องส่งผลการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการของไทย PBSแล้วก็ให้คณะกรรมการไทย PBS เนี่ยไปเรียกเงินที่จ่ายผิดระเบียบนั้นคืนจากผู้บริหารให้เพราะว่าถือว่าเป็นเงินของเป็นเงินของกงสีเป็นของส่วนกลางอ่ะใช้จ่ายไปผิดระเบียบก็คุณต้องไปเอาเงินส่วนนั้นมาคืน mm-hmm. แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีเรื่องการทุจริตเพราะว่าถ้าทุจริตเนี่ยต้องส่งไปปปช.อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องคดีแล้วอันนี้ยังไม่เป็นคดีเป็นเรื่องภายในตรวจสอบแทนผู้สอบบัญชีของไทย PBS ในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีกลางของแผ่นดินตรวจเจอแล้วมันพบว่ามันผิดมันมีความผิดพลาดส่งข้อมูลก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการไทย PBS เขาจะดำเนินการอย่างไรอำนาจก็อยู่ที่เขาอยู่ผมดูนะ
0: การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานตามมาตรา10แห่งพรบการตรวจเงินแผ่นดินเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ทักท้วงตามขั้นตอนนะคะแล้วก็วันนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มอบหมายให้โฆษกนี่แหละแถลงอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดตามลำดับตั้งแต่ผลการตรวจสอบด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการตรวจสอบตามปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆค่ะคุณสินีนาถโพชัยที่เป็นผอ.สำนักตรวจผลสัมฤทธิ์เนี่ยบอกว่าเขาพบ2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการผลิตการจัดหาและเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริงแม้ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่สตง.พบว่าตัวชี้วัดบางส่วนขาดความต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแม้อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดด้านอันดับความนิยมหรือ PSI ranking กลับไปกลับมาระหว่าง market share PSI market share ส่งผลให้ไม่สะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหารายการเช่นสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนดโดยสตง.วิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการ

0: ดำเนินงานแบบปีต่อปีหากปีใดไม่มีการดำเนินงานต่อก็ไม่ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงค่ะแล้วก็ยังพบว่าแม้จะมีการให้ผู้บริโภคมาใช้แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปใช้ในการวางแผนผลิตและจัดหารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมอย่างเพียงพอ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นในเว็บข่าวของคุณประสงค์คุณเกเขาเนี่ยนะเขารายงานในข่าวที่เขาบอกเป็น Exclusive แล้วก็พาดหัวว่าฉบับเต็มผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นแล้วก็โปรยชั้นที่2ลงมาว่าเปิดผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี2566ถึง2568รวม 214.36 ล้านบาทแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรมีการใช้คำสั่งมอบอำนาจแทนระเบียบการเบิกจ่ายผู้บริหารอาศัยคำสั่งมอบอำนาจทางการเงินที่110/2564และที่94/2568เป็นกลไกอนุมัติจ่ายเงินแต่สตง.เห็นว่าคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินไม่สามารถใช้แทนระเบียบที่กำหนดสิทธิหลักเกณฑ์และค่าอัตราค่าตอบแทนได้โดยสำนักข่าว Next News ได้รายงานความคืบหน้ากรณีสตง.ตรวจสอบการใช้เงินของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ2565ถึง2568รวมวงเงิน 5,094.56 ล้านบาทนะเขาปีละ 2,000 ใช่ไหมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้านการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการโดยก่อนหน้านี้เนี่ย Next News รายงานรายละเอียดวงเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการตรวจสอบรวม230ล้าน 204,470 บาท 41 สตางค์แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตรายการข่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ย15,840,000 บาทและค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญตามรายงานการเงินประจำปี2566ถึง2568อีกจำนวน214,364,470 บาท 41 สตางค์นะโด ดยไส้ใน230ล้านสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS

0: ็นค่าเฉพาะค่าพิธีกรและแขกรับเชิญ214ล้านต่อไปนี้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวผลการตรวจสอบสตง.กรณีนี้สตง.ตั้ง2ประเด็นหลักสอบการตรวจสอบกรณีนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสทท.เมื่อวันที่26มกราคม2569เพื่อให้ทราบว่าสสท.ดำเนินการหรือและหรือปฏิบัติงานราชการชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่มีการตั้งประเด็นตรวจสอบไว้2ประเด็นหลักคือ 1. การใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคตลอดจนการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสำฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่กับ2การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญและหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551มาตรา28วงเล็บ9ประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อ5ตลอดจนการใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสำฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น2ประเด็น1การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการพบข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ปี61ถึง68สสท.ได้ดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะผลิตรายการ
1: ข่าว
0: เจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม10รายการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น15,840,000 บาทอัตราตอนละ 110,000 บาท2การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวย้อนหลัง3ปีงบประมาณตามรายงานปี2566ถึง2568พบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 214,364,470.41 บาทโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ที่ให้อำนาจให้เบิกจ่ายได้และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคอาจทำให้สสท.เสียหายรวมเป็นมูลค่า230,204,470.41 บาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีกรและค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญตามรายงานการเงินปี2566ถึง2568จำนวน214,364,470.41 บาทและการจ้างการผลิตรายการข่าวจำนวน15,840,000 บาทคราวนี้คำชี้แจงจากผู้บริหารสสท.สตง.ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้บริหารสสท.สท.ทั้งอดีตและปัจจุบันให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยสามารถสรุปคำชี้แจงเป็นประเด็นต่อไปนี้1ปมการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตรายการคำชี้แจงโดยสรุประบุว่าเริ่มจ้างบริษัท PNY Production จำกัดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2560ผลิตรายการ2รายการได้แก่ห้องข่าวไทย PBS Newsroomและข่าวเจาะย่อโลกส่วนการคัดเลือกครั้งแรกใช้ระเบียบการคัดสรรผู้ผลิตรายการของสสท.ก่อนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้ส่วนเหตุผลที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัท PNY Production จำกัดมีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายการเดิมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าใจรูปแบบและอัตลักษณ์ของรายการมีความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นมาทำงานทดแทนได้ทันทีในขณะนั้นจำเป็นต้องรักษาความต่อเ

เนื่องในการผลิตและออกอากาศรายการผู้บริหารยังชี้แจงว่าเป็นการจ้างเหมาผลิตรายการแบบครบวงจรโดยบริษัทรับผิดชอบทั้งการวิเคราะห์ข่าวการผลิตคดีเชิงสารคดีเชิงข่าวจัดหาลิขสิทธิ์ภาพและเสียงจ้างทีมงานถ่ายทำตัดต่อออกแบบกราฟิกรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดขณะที่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมของอดีตผู้บริหารสสท.ระบุว่าการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกกำหนดราคาต่อหน่วยเป็นรายตอนและอ้างว่าการจ้างต่อเนื่องไม่ได้มีราคาสูงกว่าสัญญาเดิมส่วนการอนุมัติจ้างผลิตรายการผ่านการพิจารณากันกรองตามลำดับขั้นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติขั้นสุดท้ายพร้อมยืนยันว่าดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาจงใจทำให้สสท.ได้รับความเสียหายและขอให้สตง.พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมคราวนี้สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญนั้นผู้บริหารสสท.ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญดำเนินการภายใต้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินของสสท.และผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับชั้นแต่ยอมรับว่าในช่วง2566ถึง2568สสท.ยังไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้การผลิตรายการดำเนินต่อเนื่องไม่กระทบภารกิจสื่อสาธารณะส่วนการอนุมัติค่าตอบแทนอาศัยคำสั่งสสท.ที่110/2564ลงวันที่28 ธันวาคม 2564และคำสั่งที่94/2568ลงวันที่19 กันยายน 2568โดยอ้างอิงระเบียบการเงินการบัญชีและงบประมาณของสสท.พร้อมยืนยันว่าการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีเอกสารระบุรายละเอียดงานเหตุผลความจำเป็นและผู้มีอำนาจอนุมัติและขณะที่อดีตผู้บริหารสสท.ก็ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการโดยปราศจากอำนาจและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สสท.ส่วนค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราตายตัวเหมือนวิทยากรอบรมหรือสัมมนาได้เพราะต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญชื่อเสียงประเภทรายการความยากง่ายในการผลิตและสิทธิในการเผยแพร่ผลงานขณะที่คณะกรรมการนโยบายสสท.อนุมัติแผนบริหารกิจการแผนจัดทำรายการและแผนงบประมาณประจำปี2566 2567และ2568แล้วจึงเห็นว่าค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติอันนี้ฝ่ายบริหารสสท.ระบุว่าสามารถตรวจสอบเอกสารได้เช่นตารางออกอากาศหลักฐานการเข้าร่วมรายการหลักฐานการจ่ายเงินใบรับเงินที่ผู้รับลงนามและเทปบันทึกรายการโดยยืนยันว่ามีการผลิตและเผยแพร่รายการจริงขณะที่อดีตผู้บริหารก็เห็นว่าการนำยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่ตรวจสอบมานับเป็นมูลค่าความเสียหายไม่เหมาะสมเพราะต้องพิจารณาความถูกต้องของการเบิกจ่ายควบคู่กับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สาธารณะจากรายการที่ผลิตด้วยสรุปผลการพิจารณาสตง.นะประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.พิจารณาจากคำชี้แจงแล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอและขัดต่อหลักการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณขณะที่การจ้างงานก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะจนไม่มีผู้ผลิตรายอื่นขอบเขตงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องเลนส์และไมโครโฟนไร้สายซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ประกอบการรายเดียวครอบครองที่สำคัญมีหลักฐานว่าสามารถจ้างผู้ประกอบการรายอื่นได้เพราะไทย PBS เคยจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นรายการคุยให้คิดจึงเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อเหตุผลว่าบริษัท PNY Production จำกัดเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยส่วนการจ้างต่อเนื่องไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพราะแม้บริษัทจะเป็นผู้ผลิตเดิมและมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่อาจใช้เหตุผลดังกล่าวยืนยันได้โดยลำพังว่าไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นสามารถผลิตรายการทดแทนได้ส่วนประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและบุคคลภายนอกของไทย PBS เนี่ย
ระหว่างปี66ถึง68รวม213

0: 4ล้านตัวเลขกลมๆนะไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์รองรับการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้และก่อให้เกิดความเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าวโดยสตง.ตรวจพบว่าไทยพีบีเอสจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี66ถึง68รวม214.36 ล้านบาทและก็ยังแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและตราตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรอันนี้บทสรุปการตรวจสอบเดี๋ยวต้องพักไปก่อนสักครู่ไหมฮะขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปที่สตง.เขาสรุปนะครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับมาติดตามกันต่อนะฮะคุณอันฮะ
3: ค่ะ
2: คือถ้าฟังอย่างที่คุณประสงค์เขาเอาเอกเอาข้อมูลมารายงานเนี่ยนะก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วก็พบประเด็นอะไรต่างๆแล้วก็ทางให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
3: ชี้
2: แจงแล้วเขาก็วินิจฉัยว่าคำชี้แจงฟังขึ้นไม่ฟังไม่ขึ้นยังไงนะเอาว่าเต้ามันเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็บทสรุปการตรวจสอบสุดท้ายเลยเนี่ยเขาสรุปรวบยอดว่าจะต้องให้ไทย PBS โดยคณะกรรมการขององค์กรเขาเนี่ยไปดำเนินการอย่างไรนะเขาบอกว่าสตง.จึงเห็นควรให้อาศัยอำนาจตามมาตรา54(4)แจ้งผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา28(5)แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551โดยดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการสสททั้งอดีตและปัจจุบันพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมเงิน230,204,470.41 บาทและให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนดกรณีดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิธีกรและแขกรับเชิญโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ให้อำนาจรองรับกับการเบิกจ่ายไว้อย่างแน่ชัดและไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บครวมจำนวน10คนรวมจำนวน10คนพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมจำนวน230,204,470.41 บาทด้วย อันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วที่เขาวินิจฉัยแล้วเขาสั่งที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นที่เขาแจ้งไปให้กับทาง
3: บทสรุป
2: คณะกรรมการโดยผ่านทางประธานบอร์ดของไทย PBS ไปนะ
3: มีข้อโต้แย้งที่จะไม่จ่ายไหมคะพี่ไพศาล
2: ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการครับถ้าฟังอย่างนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องทางวินัย

0: แล้วก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะถ้าทางคณะกรรมการเขาก็ต้องไปดูเพราะว่าทางผู้ตรวจสตง.เขาก็มีอำนาจเขาก็มีอะไรของเขาอยู่นะคราวนี้จะไปต้องดำเนินการยังไงก็แต่เท่าที่ผมคิดว่าโดยระเบียบทั่วไปเนี่ยถ้ามันมีรายงานอย่างนี้มาแล้วก็มอบให้หน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีคณะกรรมการซึ่งก็มีอำนาจด
1: ู
0: แลอยู่เขาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องความผิดทางวินัยอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็ต้องมีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบตามที่สตง.เขาแจ้งมา
1: เรียนฟังจากกลุ่มเพื่อนผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ๆนะคะในกลุ่มไลน์ที่คุยกันเนี่ยคือไอ้ที่เราได้ยินที่เราอ่านเนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็เป็นรูปแบบวิชาการที่สตง.ก็ต้องพูดอย่างมีมารยาทอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทาง KBS ก็ต้องแถลงตามรูปแบบอย่างนี้แต่ตามที่กลุ่มผู้สื่อข่าวคุยกันก็คือว่าสตง.เนี่ยสอบสวนจริงจังแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ตามที่สตง.พูดก็คือได้จากคนข้างในที่ส่งไปให้แล้วก็น่าจะไม่พลาดเลยพี่ไพศาล
2: อืม
1: ไม่พลาดด้วย
0: ครับ
1: ฟังดูจากกลุ่มผู้สื่อข่าวบอกว่าถ้าลงไปสอบระดับนี้แล้วก่อนจะแถลงได้โอเคคุณจะมองว่าเขาเป็นเรื่องการเมืองโอเคว่าจะมองว่าเขาแค้นตั้งแต่คุณเล่นเรื่องตึกสตง.เขาเสร็จเทะอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ส่วนนึงไอ้ที่ผิดก็ว่ากันส่วนที่ผิดแต่มันก็ไม่หลายถึงแล้วค่าช่วยเองก็เลวอะไรแบบนี้มันก็คนละเรื่องกัน
2: อ
1: ืมพูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวก็แล้วกันพูดกันในสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาแถลงกับ PBS วันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนกับพี่ไพศาล
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือดูแล้วไอ้การตรวจสอบสตง.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในของ
1: การทำหน้าที่ใช่ค่ะ
0: การบริหารภายในของก่อนเขาคราวนี้เขาจะต้องมีการดำเนินการในการตรวจสอบลงโทษอะไรไงก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นกระบวนการภายในของก่อนเท่านั้นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ย้อนไปถึงผู้อำนวยการคนเก่าๆกี่คนเพราะปีที่ย้อนกลับไปตรวจตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่เข้าใจว่าปี66เป็นต้นมา66ถึง68
1: คุณวิราศินีพิพิธกุลแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นคุณเทพคุณบัญชัย
0: คุณบัญชัยก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้น่าจะสักปีแล้วมั้งเพิ่งปี
1: หนึ่งนี่แหละเผือกร้อนมาเลยร้อนมาเลยคุณวิราศินีเหมือนจะสองสมัยใช่ไหมฮะ
0: เออผมจำไม่ได้เหมือนว่า
1: ที
0: ่อ
1: ย
0: ู
1: ่ที่อยู่สตง.เนี่ยเวลาไปจับที่หน่วยงานไหนเขาจะลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วแทบจะหือเอือเขาไม่ได้เลยน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีกฎมีระเบียบแล้วก็เอาตรงนี้ไปจับปึ๊บคุณเถียงเขาไม่ได้เลยคุณทำตามที่เขาบอกอย่างเดียวเลยเพราะเขาดูตามกรอบมันไม่ได้เหมือนศาลนะที่จะไปหาพยานหลักฐานอะไรสู้กับกฎระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปหาพยานที่ไหนมาแก้ต่างนะ
0: ครับ
1: สู้กับตัวหนังสือค่ะ
0: อันนี้มันก็จะมีเรื่องที่มันเรื่องมันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะไปขอแก้กฎหมายอันนั้นกระบวนการก็ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นจากประชาชนนะ
1: คนที่เป็น active citizen ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย 23% นะคะตอนนี้คือเห็นด้วยให้แก้กฎหมายไปรับงบประมาณ
0: เพิ่มขึ้นมา
1: ผ่านความเห็นชอบจากสภาในขณะที่อีก 70% บอกว่าเหมือนเดิมเป็นอัตโนมัติก็เอาภาษีบาปไปแล้วคุณก็เอาไป 2,000 ล้านคุณก็ไปใช้ของคุณไปพนักงาน 1,200 คนก็ใช้ของคุณไปก่อนหน้านี้ตัวเลขมัน

0: ไม่ได้ขึ้นมาถึง 23% คนไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นกัน 7-8 หมื่นคน
1: ครับ
0: มันเพิ่งพุ่งขึ้นมาในวันนี้ค่ะหลังจากที่สตง.แถลงข่าวค่ะ
1: อ
0: ยู่ในความสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตัวเลขเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่าทางไทย PBS ก็ยังคงจะมีเงิน 2,000 ล้านใช้อยู่อะค่ะยังไม่ต้องเอาไปผ่านงบประมาณแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
1: แต่นี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะว่าถ้าสมมติว่าผลการรับฟังแล้วมันมีความเห็นไปซีกใดซีกหนึ่งแล้วมันจะมีผลทำให้ฝ่าย
0: ตามนั้น
1: เขาจะต้องทำตามเสียงอะไรก็ไม่จำเป็นไม่ได้ผูกมัดถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้ามันเสียงมันมีทิ้ง
0: ข
1: าดอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยมันก็น่าเสียใจที่จะไปเดินหน้าต่อไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเหมือนเปิดรับฟังแล้วมันก็ควรจะต้องฟังอ่ะแต่ว่าผมดูแล้วเสียงมันเริ่มแบบเสียงมันเริ่มสูงขึ้นมาละสำหรับคนที่อยากจะให้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไม่ถึง 10% นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น20กว่าต่อ70กว่า
0: 23
1: แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันจะอาจจะมาเริ่มสูงขึ้นก็ได้สำหรับคนที่จะเป็นหนุน
0: แล้วในเวลาที่ข้าวยากหมากแพงในเวลาที่วงการธุรกิจสื่ออุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันตกต่ำมากเพราะเราตกงานการรายได้ก็ลำบากลำบนกันอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ต้องมานั่งขายน้ำพริกขายชุดนอน5ชุดพันหนึ่งกันทุกสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลพอได้เห็นว่ามันก็มีบางองค์กรอย่างไทย PBS เนี่ยเขาค่อนข้างจะอู้ฟู่มากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินแบบเนี้ยมันก็สร้างความสะเทือนใจเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลสร้างความสะเทือนใจให้คนในแวดวงสื่ออยู่เหมือนกันไม่ได้อิจฉาหรอกค่ะเรียนดูที่คุณธีรัตน์คุณนรากรหรือใครต่อใครที่ออกมาเขาไม่ได้ดูว่าอิจฉานะคะเรียนดูเหตุผลเขาเป็นก
1: ็
0: มันก็ฟังได้อยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: บางอย่างมันไม่ควรจะต้องไปจ้างเลยทำไมต้องจ้างมีคนต้องพันกว่าคนคุณผลิตเองได้แล้วถูกไหมคะ
1: วันนี้เห็นว่าเขาพยายามชี้แจงว่าเขามีงานไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโทรทัศน์ช่องเดียวเวลาเขาทำทางแพลตฟอร์มในรูปของออนไลน์อะไรต่างๆอีกหลายด้านด้วย
0: มันแต่ว่าการค่าใช้จ่ายบางทีนี่ก็มองว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้มีผลตอบแทนสูงขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างที่จ่ายกันในแง่อุตสาหกรรมนะคะพี่ไพศาลเรารู้รายได้เฉลี่ยอะไรกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ที่จะต้องจ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ้ยนี่จู่ๆมีข่าวโดดขึ้นมาหลายฉบับก็รายงานตรงกันนะว่าคุณเทพชัยหย่องจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไทย PBS นะโดยล่าสุดวันนี้มีข่าวสะพัดว่าเทพชัยได้แจ้งวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS คนปัจจุบันว่าต้องการยุติสัญญาจ้างก่อนกำหนดโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็เท่ากับว่าสัญญาที่เดิมจะสิ้นสุด31ธันวาคมถูกยุติก่อนกำหนด2เดือนก็มาเป็นที่ปรึกษาถ้าตามสัญญาถ้าครบกำหนดก็เท่ากับ8ปีนะคุณเทพชัยหย่องมานั่ง
0: เกษียณมาแต่ปี60แล้วก็พักไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเมื่อปี66ค่ะ66 67 68 69 70จะครบสัญญาปีหน้าก็คือ5ปีค
1: ือ
0: ไม่ใช่ครบเขาต่อทุกปีเขาต่อทุกปีแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงปลายปี
1: คุณเทพชัยเขาก็
0: เคยเป็นผู้อำนวยการไทย PBS ค่ะ
1: เขาเป็นผู้อำนวยการคนแรก
0: ช่วงที่จัดงานแข่งเรือแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทอดพระเนตรที่เขาเต่านั่นแหละค่ะนั่นแหละจัดแข่งเรือยาวของไทย PBS ซึ่งก็ดีนะคะคืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่บางอย่างมันก็
1: ตอนนั้นมันเป็นช่วงรัฐทหารบิ๊กบังแล้วก็ยึดไอ

0: ไอทีวีมานี่ใช่ไหม
1: อ
0: ยึดช่องไอทีวีมาแล้วก็รีบทำไอ้กฎหมายเรื่องของ
1: สื่อสาธารณะ
0: สื่อสาธารณะเนี่ยเขาว่าไอทีวีพยายามจะหลังไอ้เหตุการณ์พฤษภา35แล้วต้องการเป็นสื่อสาธารณะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ถูกมองว่าทุนก็เข้าไปซื้อเข้าไปแทรกเนี่ยก็ต้องการที่จะยกร่างกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆไม่ให้มีการเมืองเข้าไปแทรกแซงได้เลยก็จนกำเนิดเป็นไทย PBS เนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานสื่อกับคุณทะเกิงสมทรัพย์แล้วก็คุณเทพชัยด้วยนะแล้วก็หนูนากรุณาบัวคำศรีก็ทำอยู่เดียวด้วยกันเสร็จแล้วพวกเขา3คนเนี่ย3คนเนี่ยนะก็คือเทพ
1: คุณทะเกิงแล้วก็กรุณา
0: สมทร
1: ั
0: พย์แล้วก็กรุณา3คนเนี่ยเขาเข้าไปเลยนะเขาคือรุ่นบุกเบิกเลย
1: เข้าไปที่ไทย PBS
0: ใช่เข้าไปก่อร่างสร้างตัวเข้าไปก่อร่างสร้างขึ้นมาเลยยุคแรกเลยผมยังไปเยี่ยมเขาอยู่บ้างตอนนั้นไปเยี่ยมเขาไปอะไรไปเยี่ยมทั้ง3คนนี้เข้าไปก็กำลังคือเครื่องไม้เครื่องมือก็รับโอนมาจากไอทีวีก็ยังอีลุกขุกขักอะไรกันอยู่อ่ะ
1: เราต้องเบรกไหมครับพี่เป็น
0: ต้องเบรกก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6375

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: 19:04 ครับคุณนันครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อได้ยังไงนะครับเมื่อกี้พี่ไปสารพูด
1: ก็เนี่ยก็เลยยังจำได้ไงว่าคุณเทพชัยหย่องเข้าไปตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการก็เป็นอยู่สักระยะหนึ่งนะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มากลับไปอยู่เนชั่นต่อหรือไงเนี่ยแล้วก็ถึงได้ท้ายที่สุดก็มาเป็นที่ปรึกษายาวเลยวันนี้นะก็อีกหลายคนก็ออกไปกลับเข้ามาเลยก็เห็นอยู่คุณคุณ
2: ตรงนี้แหละที่เขาว่ากันว่ามีแต่พวกกันเองเข้าออกได้หลายรอบตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับที่เขาว่ากันว่าเป็นแต่พวกกันเอง
1: ครับ
2: จริงก็พวกกันเองกับดีก็เกรงใจนะพี่ไพศาลคือความดีเขาก็มีแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องสองอย่างก็แล้วกันเรื่องไม่ถูกต้องก็คงรู้อยู่แก่ใจก็เอาพูดแค่นี้แหละ
1: คือบอร์ดเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาประชุมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมแต่ว่าดูจากเรื่องราวที่สตง.เขาแถลงวันนี้แล้วก็ที่สื่ออย่าง Next News เขามารายงานอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลการตรวจสอบชุดที่สองเนี่ยเพราะว่าเขาบอกเขามี2ชุดใช่ไหมชุดแรก
2: ใน
1: เอกสาร
2: สตง.ใช่ไหมฮะ
1: ชุดแรกมันมีจะ80กว่าล้านชุดนี้มัน
2: แล้วก็เพิ่มมาเป็น200แล้วเพิ่มมาเป็น
1: 230
2: ไม่รู้พี่ไพศาลเข้าใจเหมือนดิฉันไหมว่าเวลาที่สตง.เขาไปตรวจอะไรเนี่ยเราหืออือไม่ได้เลยนะที่ไพศาลเขาเรียกอะไรนี่ต้องเอามาให้เขาแล้วมันเป็นไปตามเขาถือหนังสือเขาถือกฎไปดูอ่ะเขาไม่ได้เรียกคนมาเป็นพยานนะฮะ
1: ก็ไม่
2: ใช่วินิจฉัยในศาลนะ
1: อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดชะตากรรมของบรรดาผู้บริหารทั้งหลายก็อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดของไทยพีบีเอส
2: บอร์ดจะทำยังไงได้
1: เขาจะว่ายังไง
2: บอร์ดจะอุ้มอะไรได้เขาไม่ให้บอร์ดช่วยจ่ายบุญขนาดไหน
1: ไม่เราไม่ทราบว่าจะอุ้มไม่อุ้มอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่บอร์ดเขาไงเขาก็ต้องพลิกดูข้อนู้นข้อนี้ระเบียบแรงเขาดูว่าเขายังไง
2: อยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเขาเก่งหรือเปล่าหรือเขาจะมีงบไปจ้างทนายเก่งๆมาไม่ใช่
1: แต่ว่าถ้าสัญญา
2: เท่าที่ดูการทำงานของสตง.ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: คือบทสรุปมันก็ดูแล้วมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนภายในไทย BS นะลองถ้าเปิดประเด็น
2: เปลี่ยนเองหรือถูกบีบให้เปลี่ยนนะ
1: ฮะมันโดยปริยายเจอการตรวจสอบใหญ่ขนาดนี้ไปคนที่เขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวเนี่ยเขาก็คงจะถอยกันออกไปแล้วก็อย่างผมทราบบางรายการนี่เขาก็ประกาศแล้วนะว่าเขายุติไปถึงช่วงไหนที่ครบสัญญาอะไรแล้วเขาขอวางมือคือเขาไม่อยากมาแล้วก็มาคือ
2: หมายถึงมาเปื้อนเอาช่วงนี้หรือว่ายังไงฮะหรือว่าก่อนหน้านี
1: ้คือมันตกลงกันมันอะไรกันไปเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนไปทำสัญญาถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนทำสัญญาแล้วเขาต้องมากลายเป็นว่ามีผลกระทบมาถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากยุ่งซึ่งมันก็โดยปริยายถึงว่าจะไม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเพราะการตรวจสอบของสตง.เนี่ยแต่ผลสะเทือนที่มันออกมาแล้วมันมีกระแสที่กดดันเหล่านี้มันก็ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจะไม่ออกกฎระเบียบจะไม่ออกอะไรต่างๆมาตรวจมากำกับให้มันเข้มขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกวิจารณ์ถูกตั้งประเด็นซะใหญ่ขนาดนี
2: ้เรียนมีความเชื่อเรียนค่อนข้างเชื่อนะว่าร่างนี้จะผ่าน
1: ถ้ามันเป็นความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคุมเสียงได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ
2: ใช่ค่ะเรียนเชื่อว่าผ่านแล้วไปถึงสว.ด้วย
1: ก็เสียงแค่จะค้านก็จะมีฝ่ายค้านซ
2: ึ่
1: งเราก็ยังไม่ได้ยินคมของพรรคส้มหรือว่าประชาธิปัตย์ที่มาแสดงมุมมองเลยว่าโอ๊ยไม่ได้นะอย่างนี้มันเสียหลักการของ
2: รู้สึกคุณอภิสิทธิ์จะเป็นอย่าง
1: น
2: ั้น
1: เรื่องสื่อเสรีเรื่องอะไรก็อยู่มี
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เสียงก็ไม่พอนะ
2: แต่เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าการที่ได้เงินรัฐบาลแล้วมันจะขาดความเสรีนะพี่ไพศาล
1: ถ้าเขาจากรับตรงมาแล้วก็จะต้องมาเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลก็จบข่าวเพราะเป็นสื่อเหมือนกับรัฐก็เขาก็ต้องเข้ามาควบคุมเข้ามามอนิเตอร์อยู
2: ่ได้เหรอคะ
1: ทำไมยังไม่ได้ก็คุมของงบประมาณผ่านเขาอาจจะไม่ได้ไอ้เงินไอ้ภาษีบาปก็เข้ามาอยู่ในส่วนของงบประมาณรายได้ก็มาใช่ไหมคราวนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเข้าไปดูในรายละเอียดเขาอาจจะไม่จำกัดว่าเขาจะต้องให้คุณแค่ทั้ง 2,000 นะคุณต้องเสนองบประมาณมาคุณจะทำอะไร
2: คือนี้มันจะเห็น
1: ค่าใช้จ่ายประจำของคุณก็คงมีอยู
2: ่1,200 ล้าน1,200 คนเนี่ยเราจะได้เห็นเงินเดือนแล้วว่า1,200 คนเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ถูกไหม
1: ฮะใช
2: ่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่มันจะได้เห็นแล้วแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเงินที่จะเอาไปใช้ในการผลิตรายการจริงๆอ่ะเท่าไหร่มันก็ดีนะพี่ไพศาลดูไปดูมาเรียนว่าก็ดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเบรกอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกาสิบสองนาทีคุยกันต่อนะครับ
3: อ๋อดีข้อมูลมีแหล่งข่าวที่ฉันใส่เข้ามาบอกว่าตอนแรกประมาณ20คนทีนี้สตง.ก็ไปตรวจสอบพบว่าใครไม่เกี่ยวก็คัดออกตอนนี้เหลือ10คนแล้วก็ที่10คนนะคนในไทย PBS เป็นคนชี้เป้าไว้
2: ไม่ผมก็คิดว่าคนที่เซ็นน่ะคนที่มีอำนาจเซ็นอะไรเงี้ยเซ็นอนุมัติเซ็นจ่ายเงินอะไรต่างๆนี่แหละ
3: ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวที่เราเดินอยู่ในกลุ่มไลน์พวกผู้สื่อข่าวผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาก็แหล่งข่าวเขาเยอะไงฮะเขาก็ส่งเข้ามาก็ต้องขอบพระคุณได้นะยังก็เอามาอ่านได้ประโยชน
2: ์สรุปรวม10คนที่จะชี้ว่าต้อง
3: เอา
2: ต้องสอบวินัยแล้วก็ให้ชดใช้ใช่ไหม
3: 20คนเหรอมีคนถามในกลุ่มไลน์เขาบอกตอนแรกก็ประมาณนั้นสตง.ตรวจสอบก็พบใครไม่เกี่ยวก็คัดออกเหลือ10คนคนในไทย PBS ชี้เป้าให้ไม่บอกนะว่าลงท้ายว่าครับหรือค่ะเดี๋ยวรู้หมดแล้วก็บอกว่ามีคนที่เขาเห็นเรื่องการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็เลยเก็บหลักฐานต่างๆส่งไปให้สตง.ตั้งแต่ปลายปี68แล้วก็แสดงว่าก็หลังจากที่ตึกสตง.ถล่มด้วยซ้ำไปอันเนี้ยแหล่งข่าวบอกนะคะส่งมาตั้งแต่ปลายปี68พร้อมชี้เป้าบุคคลที่เกี่ยวข้อง20คนสตง.จึงเข้าสอบข้อมูลอย่างง่ายดายหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นระดับ40ไม่มีพลาดหากพลาดเขาก็โดนเล่นนะค่ะตามนั้น
2: ครับ
3: ค่ะ
2: แหล่ง
3: ข่าวกล่าวว่า
2: เอานี้เรื่องไทย PBS นะ
3: ค่ะ
2: ก็ประมาณนี้นะไทย PBS นะครับคราวนี้มันมีเรื่องที่คุณอัธวิทย์เข้าไปคุณอัธวิทย์นี่ก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับไอ้แก้มลิงกันหนักมากนะนี่ไปลงพื้นที่ดูระบบของแก้มลิงบึงหนองบอนอัธวิทย์สุวรรณภักดีโพสคลิปลงพื้นที่ตรวจบึงหนองบอนและคลองส่งน้ำก่อนลงบึงหนองบอนโดยให้สาระสำคัญว่าบึงหนองบอนแก้มลิงสำคัญในย่านสวนหลวงร.9เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9พื้นที่644ไร่รับน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2536เพื่อรับน้ำหรือพักน้ำจากคลองประเวศผ่านคลองหนองบอนโดยน้ำจะออกจากบึงนี้ได้2ทางทางแรกคือทางคลองหนองบอนตอนล่างของบึงช่วยรับน้ำจากแถวถนนศรีนครินทร์มุ่งสู่คลองบางนามุดลอดใต้ถนนบางนาตราดช่วงอาคารเนชั่นแล้วเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปลงทะเลนะฮะส่วนทางที่2คือทางอุโมงค์ที่อดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเริ่มทำอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำออกจากบึงนี้เพิ่มเติมมุดผ่านซอยอุดมสุขสู่ปลายทางที่บางอ้อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกสู่ทะเลโดยอุโมงค์นี้เพิ่งเสร็จเมื่อปี2568คุณอัธวิทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มทางน้ำแล้วควรจะทำให้น้ำระบายจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่ยุคผู้ว่าชัดชาติไม่ปรับปรุงทางน้ำเข้าบึงตะลิงริมคลองหนองบอนตอนนี้ตะลิงริมคลองหนองบอนตอนบนที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์มาลงในบึงซึ่งตะลิงยังมีสภาพเป็นดินทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณตั้งแต่ปี67จนตอนนี้ตุลา69ยังไม่ได้เริ่มสร้างโครงการริมตะลิงแม้แต่น้อยคือมันจะต้องทำเป็นเขื่อนทำอะไรนะเพื่อไม่ให้ดินมันถมจนตื้นเขินดังนั้นกทม.จึงดึงน้ำจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้น้อยมาก

0: เลยท่วมหนักแถวหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านเมืองทองสองพัฒนาการหมู่บ้านผาสุกสรุปว่าเสียดายเสียของเสียเวลานี่แกลงไปดูพื้นที่เลยแล้วก็กลับไปถ่าย
1: ไปเดินอยู
0: ่นะไปดูอีกฝั่งนึงอะยังไม่มีคันปูนยังไม่มีอะไรเลยเป็นตะลิ่งดินอยู่เลย
1: แล้วจะทำยังไงได้คะให้คุณชาชาติมาตอบ
0: ก็คุณชาชาติต้องมาตอบว่าทำไมกำลังก่อสร้างอยู่หรือว่ายังไงนะแต่ทางน้ำก็ดูเก็บขยงขยะได้ดีอะดูโปร่งดีนะแต่ว่าคลองมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้น่าจะช่วยชี้แจงหน่อยหรือว่าที่ฝั่งนึงเป็นของเอกชนอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบจ
1: ึ
0: ง
1: ยังสร้างแจงกันแล้วกัน
0: สร้างเป็นเขื่อนสร้างเป็นอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ขออัปเดตนะคะพี่สารไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยเราสร้างเสร็จมากี่ปีแล้วนะคะที่ผ่านราชมังคลากีฬาสถานมุดดงมุดดินไปโผล่จนถึงสัมมากรเนี่ย
0: งานโยธาเนี่ยเสร็จมาคิดว่าน่าจะเกิน2ปีละงานโยธานะไอ้ตัวสถานีตัวอะไรต่างๆที่ตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถมาซ้อมวิ่งได้เลยเข้าใจว่าเริ่มสั่งรถมาซ้อมวิ่งแล้ว
1: มีข่าวดีจะเรียนให้ทราบดิฉันก็ดูจากทางFacebook ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่ารฟม.นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปตรวจไซต์งานสายสีส้มคุมเข้มสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็นอกจากไปดูเรื่องของการก่อสร้างสายสีส้มฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยก็คือได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานีวัดพระราม9ค่ะวัดพระราม9ก็คือฝั่งตะวันออกนะคะโดยเน้นย้ำให้ผู้ร่วมลงทุนดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็คือว่าเขาก็ไปดูไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วและประกาศว่าปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยรถไฟที่สั่งต่อจะส่งมอบค่ะพี่เรนสาร
0: ปลายปีนี้
1: ปลายปีนี้สั่งมอบแล้วส่งมอบปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเดือนนี้ธันวาตุลาใช่ไหมคะเดือนหน้าเนี่ยจะรับมอบรถไฟฟ้าที่สั่งต่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วปีหน้าคือปี70ก็คงจะทดสอบกระสุนกระฉากอะไรกันไปเรื่อยจนเปิดให้วิ่งจริงปลายปีหน้าค่ะ
0: ก็ปลายปีหน้า2570นะ
1: ค่ะ
0: อาจจะได้ใช้กันโอเค
1: ค่ะก็รักษาสุขภาพไว้ให้ดีนะฮะรักษาธาตุขันไว้ให้ดีขาเสืออะไรก
0: ็ผมอยู่ถือว่าอยู่ในโซนที่สามารถไปจอดรถแล้วใช้แล้วมาลงที่อสมท
1: โอ้ยใช่อ
0: ยู่ข้างอสมทเลยครับ
1: พี่ไพศาลต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนนะมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านพี่ผ่านซาฟารีอะไรเนี่ยแล้วก็จะมาถึงปากซอยแถวบางชันเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์ของพี่น่าจะประมาณ60นะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะ60แล้วพี่ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายชมพูก่อนนะคะแล้วไปไหนต่อไปตลาดมีนบุรี
0: ไปมีนบุรีฮะไปเชื่อมกันไม่รู้จะเชื่อมเขาเชื่อมใช่เขาไปเชื่อมกันตรงมีนบุรี
1: เชื่อมนะคะ
0: แล้วตรงแถววัดแสนสุขอะไรตรงนั้น
1: ไปเชื่อมที่มีนบุรีแล้วพี่ค่อยนั่งจากมีนบุรีย้อนกลับมานะคะ
0: ย้อนไปนู่นเลยใช่
1: ตกลงจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถแท็กซี่คะเพราะถ้านั่งแท็กซี่จะอีกราคาหนึ่งฮะประมาณ100นึง
0: คิดว่าจะเรียกแกร็บอะฮะ
1: อ๋อจะแกร็บเหรอคะถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ขับรถมาเลยดีกว่านะคะ
0: เรียกแกร็บนี่เรียกแกร็บมอเตอร์ไซค์
1: เพราะว่าถ้าแกร็บเนี่ยถึงปากซอยนี่มันขึ้นรถไฟฟ้าพี่จะเจอรถติดอีก
0: โอเค
1: ขับรถมาเองเลยค่ะนะคะแนะนำ
0: ครับ
1: ชีวิตลำบาก
0: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณฉัตรชัยบางชวดซึ่งตอนนี้เป็นปลัดสำนักนายกนะจากเลขาสมช.มานั่งเป็นปลัดสำนักนายก
1: ค่ะ
0: เหลืออีก1ปีจะเกษียณอยู่ในตำแหน่งนี้1ปีอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณฉัตรชัยในฐานะ
1: ไม่ใช่พี่66เขาสร้างเสร็จแต่66 66ต้นปี
0: 66 7 6 8 7 6 8
1: 9 3 ปีนั่นแหละ4-5 ปีกว่าจะได้

0: ครับ
1: ได้นั่น
0: เนี่ยคุณชัดชัยซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสัง

0: โดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยหรือไม่คุณจตชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายอื่นด้วยก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันคุณจตชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งในกระบวนการนี้สามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือต้องยุดกรอบ180วันก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อถามว่าเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่คุณจัดชัยบอกว่าก็ต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็น
1: หมายความว่าถ้าแบบช่วยคุณทักษิณเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยหรอคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณจัดชัยไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้พูด
1: ไม่พูดเองก็แล้วกัน
0: คงสื่อคงไม่กล้าไปถามเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: งั้นที่ท่านพูดเองก็แล้วกัน
0: ครับ
1: การพิจารณาคดีทักษิณคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พรรคเพื่อไทยจะช่วยเหลือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะ
0: กว่าจะอีก180วันนี่มันก็เลยอภิปรายจบกันไปเยอะแล
1: ้วไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ไม่น่าไม่คือพอมองได้ว่าจังหวะเวลามันจังหวะเวลานี้พอดีผมว่าถ้าจะเกี่ยวนะเอาว่าเพื่อไทยเอาว่าความสัมพันธ์ระหว่างแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยจะว่ายังไงมันมีโจทย์เรื่องคุณทักษิณมาคาไว้อยู่หน่อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหรือสองสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรอย่างต้องว่ากันไปครับ
1: ถ้าคุณทักษิณแกจ่ายภาษีหมื่นกว่าล้านแกจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับพี่
0: คุณทักษิณนี่เข้าใจว่าฟอร์บจากลำดับทรัพย์สินก็ยังอยู่ในอันดับติดร้อยนะสำหรับฟอร์บ
1: ก็ไม่จะยังเหลืออีกเป็นหมื่นล้านไหมครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ 30,000 กว่าล้านเหรียญ339ก็ยังน่าจะยังเป็นแสนล้านบาทอยู่ละ
1: เพราะฉะนั้น
0: น่าจะยังมีทรัพย์สินอยู่เป็นหลักเป็นยังเป็นหลักแสน
1: ก็คิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องในวัย75ถ้าเราจะต้องเหนื่อยสารพัดเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีมันจะคุ้มไหมแล้วถ้าจ่ายแล้วมันจบแล้วมันจะเสียหายอะไรไหม
0: มันยังมีช่องก็ยังมีช่องทางที่เขาอยากต่อสู้อยู่ผมว่าเขาสู้จนไปถึงที่สุด
1: โอเค
0: ท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องจ่ายต้องทำยังไงใช่ไหมถ้ามันไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ต่อไปแล้วหมดทุกมุกหมดทุกกระบวนการก็ต้องจ่าย
1: ถ้าไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายถ้าสู้คดีชนะวงเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยทนายอ่ะเขาจะได้ค่าจ้างตามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ถ้าคุณทักษิณแพ้เข้าใจว่าทนายคงจะโดนมาช่วยจ่าย
1: ช่วยจ่าย
0: ถ้าชนะขอ 10%ถ้ารอดเนี่ยแต่ว่าถ้าแพ้ไม่รวมจ่ายมาก
1: เพราะว่าได้ยินอย่างนั้นเวลา
0: เข้าใจว่าคงไม่กล้าเอากติกาเรื่องหักเปอร์เซ็นต์มาคิดนะครับ
1: ผลประโยชน์ที่มันอยู่ที่ว่าทนายจะได้เปอร์เซ็นต์ของนู่นนี่นั่นอันนี้มันเกี่ยวแบบรู้แล้วถ้าต้องจ่ายทนายต้องช่วยจ่ายนะถ้าแพ้
0: ก็น่าจะถ้าตกลงกันอย่างนั้นโอ้ยากเลยโจทย์ยากเลยทนายมารับงานนี้โอ้โหบอกงานนี้งานหินเลยสงสัยจะทำฟรี
1: แพ้แบบนี้เลยนะ
0: ถ้าผมชนะนี่แบ่งได้เลยผมไม่ต้องจ่ายต้องหมื่นกว่าล้านที่แบ่งไปได้เลย
1: ไอ้นั่นมันเรื่องมรดกเรื่องฟ้องหย่าไอ้นี่มันเรื่องภาษีแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้นะมันต้องเป็นเงื่อนไขอื่นก็มีคนชอบเราก็มีนะคุณธัญญาเนี่ยอุ้ยชอบมาชื่นชมผู้จัดรายการทั้งสองคนพูดเรื่องไทย PBS ได้ตรงเป๊ะเลยถ้าเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กข้ออ้อยอ่ะมันตรงเหรอเหล็กข้ออ้อยอ่ะพี
0: ่เหล็กข้ออ้อยจากโรงงานไหนอ่ะ
1: มันไม่ตรงไม่เหรอเหล็กข้ออ้อย
0: เหล็กข้ออ้อยบิดกลัวอ๋อนี่แกแซวเหรอเข้าใจแซวนะ

0: ่ดิฉันน่ะจะให้ดิฉันเป็นนายกสมาคมทำลายมิตรสร้างศัตรูตลอดเลยนะพอแล้วไม่เหลือมิตรทำลายแล้วนะก็เสียงหัวเราะนี่มันเป็นอย่างนี้นะใครไม่ชอบก็อาจจะต้องไปหาฟังที่ชอบชอบนะเสียงเราเป็นอย่างนี้ค่ะแก้ไม่ได้นะคะเป็นเอกลักษณ์วันนี้แอปสงสัยจะมีปัญหาก็ไม่เป็นไรแอปมีปัญหาก็มาทนดูหน้าตาเราหน่อยก็แล้วกันทาง Facebook นะพี่พิสารนะ
1: ส่วนอื่น
0: เปิดแต่เสียงไม่ดูหน้าก็ได
1: ้โอเค
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะคุณสุชาดาที่เดิมมีข่าวว่าจะเกี่ยวก้อยก
0: ับ
1: สามีอ่ะใช่คุณสุชาดาแทนทรัพย์คุณฝ้ายเนี่ยนะ
0: ไอเดียค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อเล่นเดิมก็ชื่อคุณฝ้าย
0: อ่ะแล้วมันเป็นไอเดียตอนไหนอ่ะฮะ
1: แล้วเขาพอเขาโตเขาเป็นไอเดียคือตอนเกิดน่ะชื่อล่าแล้วก็
0: เดี๋ยวอันนี้พูดถึงนักการเมืองว่ะฮะ
1: นี่แหละสาวชัยภูมิแล้วนี่แหละ
0: สุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยนะตอนเกิดมาชื่ออะไรนะคะ
1: ก็ผู้ใหญ่ถ้าคนแถบนั้นเขาเรียกล่าหมดอะแต่ว่ามีนั่นนะมีสรรพนามหน่อยนะ
0: ลูกล่า
1: เรียกลูกล่าเรียก
0: ลูกล่า
1: แล้วก็พอเรียนเริ่มเรียนเนี่ยก็เรียกฝ้ายน้องฝ้าย
0: น้องฝ้ายค่ะ
1: น้องฝ้ายแต่ว่าเข้าใจว่าพอโต
0: คอตตอน
1: เป็นวัยรุ่นเนี่ย
0: ชื่อภาษาอังกฤษคือคอตตอน
1: พอโตหน่อยเนี่ยเขาเรียนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นน้องไอเดียน้องไอเดียครับ
0: บอกแล้วว่าให้มาดู Facebook คุณจะได้เห็นอะไรไม่น่าเ
1: ชื่อก็เนี่ยก็เลยเลื่อนเห็นว่าเลื่อนนะไม่ยังไม่แถลง
0: ถ้าหากว่าพี่ไพศาลเป็นคนที่ปรารถนาดีกับน้องฝ้ายเนี่ยค่ะพี่ไพศาลจะแนะนำว่ายังไงคะ
1: คือตอนนี้มันมีปัญหาคือถ้าแถลงแล้วเรื่องมันดีขึ้นเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ไปกระทบกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในภาพรวมก็นะ ก็แถลงเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะเนี้ยคงเด้งเชือกไปรอ
0: ไม่สิคะ
1: สึกกับอภิปรายก็
0: พี่ต้องแนะนำแบบไม่ต้องให้เขาคิดพี่ต้องฟันธงเลยค่ะ
1: หลบไปก่อนนะแถลงเหล็กยังร้อนอยู่แถลงตอนน
0: ี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำถูกแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วไทยที่อาจจะเพิ่งรับสัญญาณมาแล้วก็ทักทายนะครับพี่ๆวันนี้115คนแน่ใน Facebookเอาอีกเอาอีกแชร์ให้สนั่นไปเลยพี่ๆ
3: ให้ถึง 1,000 ไหมขอหัวใจ 1,000 ไม่เวลาเขาติ๊กตอกไงพี่ต่อๆ
2: 1,000 ไปเลย
3: ขอ 1,000 นะคะ
2: พี่สมชายมาแล้วมาแล้วพี่โจรำยองเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตกครับพี่นิวัฒน์จากสี่คิ้วครับผมพี่วันชัยผมผ่านคลองหลวงแพ่งช่วงสุวินทวงศ์น้ำยังปกติอยู่ครับ
3: อ๋อโอเค
2: พี่เอิร์ธพี่จิตราสวัสดี

0: นี่นะครับพี่จุ๊บแจงพี่นาสวัสดีจ้าคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณพี่เขาแชร์ให้เราแล้วนะเช่นเดียวกับพี่เอิร์กด้วยนะครับมาค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆทักทายกันต่อวันนี้อยู่กันอบอุ่นมาก100 กว่าท่านโอ้โหนะครับ
1: โอ้โห
0: สงสัยวันนี้อยู่บ้านกันนะก็เลยได้ฝากกันนะ
1: ตรงๆก็เมื่อกี้พี่ตอนเปิดรายการพี่บอกว่า12-16อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราบ้านเราอ่ะในกรุงเทพจัดงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank ใช่ไหมแล้วก็รัฐบาลก็ให้เป็นวันหยุดวันศุกร์นี้16แล้ววันที่13ก็เป็นวันหยุดอีกดังนั้นลาแค่3วันดงได้กี่วัน9วัน
0: อุ้ยอยากจะม
1: ีโมเมนต์แบบนั้น
0: นะ
1: อย่าหาตังไปก่อน
0: เออ
1: เราต้องหาตังไปก่อน
0: นะอยู่กับคุณผู้ฟังนี่แหละสนุกดี
1: ค่ะ
0: อันนี้จะดีใจหรือเสียใจป้ากวย
1: ฮะ
0: เสียงดีมากมาก
1: ก็ป้าหน้าเด็กสเปกเลยนะเนี่ยไม่เอาไม่เรียกป้าสิคะคุณวีรยุทธไม่นะคะ
0: พี่กวยเสียงดีมากๆ
1: พี่กวยเสียงดีน้องกวยก็ได้ไม่เป็นไร
0: ยายกวยได้ไหมยาย
1: ไม่ได้เขาอย่างลูกเขายังไม่มีแฟนลูกเขามีแฟนแต่ว่ายังไม่แต่งงาน
0: อ๋อก็เลยจะเรียกยายไม่ได้
1: เรียกยายยังไม่ได
0: ้อ๋อยังไม่ได้เป็นคุณยาย
1: ต้องเรียกพี่
0: พี่อนุภาพจากทุ่งสงพี่ณรงค์วุฒิทุ่งครุนะครับพี่วัฒนศักดิ์ก็มาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยาก็มาเช่นกันมาเลยนะครับมาลุยกันต่อครับผมพี่มาลีบอกมาแวบแวบอ่ะทำไมล่ะพี
1: ่แวบไปแวบมา
0: อย่าแวบสิครับอยู่กันนานๆนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เดี๋ยวต้องพูดเรื่องสตง.ก่อนอีกนิดหนึ่งได้ไหมจะแล้วพี่จะพูดถึงไทย PBS
0: ได้เลยพี่นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าที่เขาตรวจสอบไทย PBS เนี่ยนะครับเนื่องจากพบความผิดปกติจริงๆนะฮะรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่านะไทย PBS เนี่ยนะครับได้รับงบปีละ 2,000 กว่าล้าน 50% เป็นงบเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีการตรวจสอบเพื่อเกิดความคุ้มค่ากับเจตนารมณ์ของสื่อสาธารณะมี2ประเด็นนะครับการบรรลุตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การผลิตและการจัดหานะแม้จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงการระบุในสัญญาว่าเป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องการตรวจสอบสตง.ก็เลยเสนอแนะให้ไทย PBS นะครับวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจใช้ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้สตง.ยังพบความบกพร่องนะครับของระบบสนับสนุนการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการอันนี้มันเป็นศัพท์แบบวิชาการนะก็คือพบข้อบกพร่องในเรื่องของนี่แหละนะครับการจ้างการใช้งบต่างๆนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มานะให้มีการตรวจสอบรวมไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรในห่วง 2-3 ปีปี 66 ถึง 68นะครับว่าเป็นไปตามระเบียบคุ้มค่าหรือไม
1: ่
0: นะฮะมีการจ่ายค่าพิธีกรหรือแขกรับเชิญโดยไม่ได้ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิก
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สตง.เขาแถลงแล้วอย่างที่บอกเขายืนยันว่าเขาตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ต้องการปิดปากและไม่ได้แค้น
1: แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ไปหยิบมาเองนะเป็นพนักงานของไทย PBS เป็นคนเสนอเลือกไปที่สตง.แล้วก็เป็นหน้าที่ของสตง.อยู่แล้วที่เป็นจะต้องเมื่อมีหน่วยงานร้องมาเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นอื่นเนี่ยก็ไปว่ากันไปคุณเป็นนักข่าวอยู่แล้วคุณเป็นสื่ออยู่แล้วคุณหาข่าวได้อยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังทางไทย PBS บ้าง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ้าววันนี้นะคะทางไทย PBS โดยคุณพิเศษจิยศักดิ์จำได้ไหมเขาเคยเป็นผอ.สมทนะ
0: ใช่ใช่ไหมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คุณพิเศษจิยศักดิ์เนี่ยแล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะสองรองผู้อำนวยการนะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า85ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงกระบวนการตรวจสอบของสตง.ว่าเอกสารที่มีสถานะเป็นความลับหลุดออกไปเผยแพร่ได้ยังไง ทั้งที่เพิ่งได้เอกสารไปเมื่อ

0: วันที่10ตุลาคมนี้เองนะคะแล้วก็ได้ส่งหนังสือโต้แย้งไปทันทีด้วยเหมือนกันเพื่อรักษาสิทธิ์ค่ะแล้วก็ชี้ว่าชุดตรวจสอบชุดที่1ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามชุดตรวจสอบชุดที่2แล้วก็3กลับไม่มีการประชุมสรุปปิดตรวจหรือให้เวลาชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปนะคะแล้วเขาก็ย้ำว่าไทย PBS นั้นเป็นองค์กรที่มีความอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบทั้งด้านการดำเนินงานแล้วก็การใช้ทุนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือว่า KPI อ่ะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นช่องทางออนไลน์มากกว่าการยึดติดกับเรตติ้งทีวีแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่าภารกิจของไทย PBS ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าแต่งบที่ได้รับเนี่ยยังเท่าเดิมเลยนะคะจากปี51เนี่ยเริ่มต้นด้วยทีวีช่องเดียวปัจจุบันภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบประมาณยัง 2,000 ล้านบาทซึ่งถ้าคิดจากมูลค่าจริงเนี่ยในปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทแล้วก็ไม่เคยขอเงินเพิ่มด้วยพนักงานก็มีถึง 1,200 ถึง 1,300 ว่ะ 1,300 คนนะคะเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำข่าวนะแต่ทำคอนเทนต์สาธารณะในสื่อเชิงพาณิชย์ที่สื่อเชิงคนที่ไม่ทำกันอะเช่นคอนเทนต์สำหรับเด็กคนพิการคนสูงอายุศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมแล้วก็การจัดอบรมให้ความรู้ยืนยันว่าการจ้างผู้ผลิตอิสระเนี่ยภายนอกเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอะไรใหม่ๆไม่เห็นพูดถึงเรื่องการจัดรายการค่าจัดรายการเลยเน
1: า
0: ะแล้วก็พูดถึงว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปทำอะไรนะทำเรื่องโหวตเรื่องอะไรตามพระราชบัญญัติด้วยนะมีข้อสังเกตจากผลการไปรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายเดิมมีผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง 95-96 นะคะแต่หลังจากสตง.แถลงข่าวแล้วเนี่ยตัวเลขผู้เห็นด้วยกลับพุ่งสูงขึ้นผิดปกตินะคะเป็นเห็นด้วย 19.5% ไม่เห็นด้วย 80.1 จากผู้โหวต 87,278 คน ก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกค่ะไม่เห็นพูดถึงเรื่องของการจ้างอันนั้นเลยอะดง
1: จ้างพิธีกร
0: จ้างพิธีกรไม่เห็นพูดถึงเลยมันอะไรกันเนี่ย
1: แต่มีนะผมเห็นพี่อดิศักดิ์ไหมที่อยู่ในชั้นเก่านะ
0: ใช่
1: นะครับพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่จ้างแพงเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนดารามีค่าตัวถูกค่าตัวแพง มีแม่เราจำเป็นต้องจ้างแพงเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเหมือนวงการบันเทิงอ่ะก็ต้องมีตัวแพงตัวไม่แพงอะไรแบบนี้ผมเห็นคร่าวๆนะในข่าวอ่ะไม่ได้ฟังรายละเอียดมากนะครับ
0: พี่เกือบอยู่ ITV แล้วนะ
1: สมัย
0: นั้นพี่เป็นพนักงานไทยพีบีเอสไปแล้วก็พี่อ่ะตอนปี39ตอนอยู่มัธยชนอ่ะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานก็พี่จอมเพชรประดับตอนนั้นอยู่ ITV รุ่นแรกเป็นอาจารย์พี่อาจารย์พิเศษที่สุนันทาแล้วก็เอ้ยเราอยู่มหาดไทยสนใจไหมมาทำทีวีเลยไปสัมภาษณ์จำได้เลยห้องเล็กๆพี่จอมก็ไปสัมภาษณ์เราสองคนนั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยก็คงจะได้แหละนะคะแต่เวลาเดียวกันเนี่ยพี่ก็มาสอบที่สำนักข่าวไทยช่อง9ด้วยแล้วก็ประกาศก่อนได
1: ้
0: ซึ่งที่พี่จอมเนี่ยก็คงได้แหละพี่จอมกำลังจะบอกแล้วว่าได้อย่างเงี้ยแต่เราก็เลิกที่นี่ไงไม่งั้นพี่เนี่ยเป็นไทย PBS นะท่ง
1: มันโชคชะตาโชคชะตา
0: ฟ้าลิขิต
1: ถ้าอยู่ที่ตรงนี
0: ้จ้า
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ไม่มีอะไรพูดนอกจากโชคชะตาฟ้าลิขิต
1: เอาจริงทุกอย่างนะมันถูกกำหนดมาอยู่แล้ว
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรมากๆแล้วก็ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดมาแล้วดีที่สุดละจบมันปัญหาที่มหานผ่านมาช่างมันเถอะโลกแก่ขนาดนี้แล้วดองใช่ไหมใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำอะไรฉันปล่อยให้เวรกรรมมาตามทัน
1: ปล่อยว่าง
0: ใช่เฮ้ยคุณยงวิทย์บอกว่าฟังทุกวัน
1: กราบขอบพระคุณเลยครับพี
0: ่เฮ้ยคุณลงไว้หมู่บ้านน้ำท่วมเลยหนีจากสวนสยามมาเจอที่ทุ่งครุอีกจิตตกเลยอุน่าสงสารจังเลยคุณลงวิทย
1: ์ครับผมพี่สายหมอกมาใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวยินดีมากๆครับพี
0: ่มากอด
1: พี่สมยศชื่นคล้ายบอกว่าติดตามนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านนี่พูดถึงงานวัดงานนี้เป็นงานที่ผมอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปปีนี
0: ้เพลิดเพลินไปเดินด้วยกันแม่ไม่ทั้งรถไต่ทั้งพอ
1: งานวัดไร่ขิงคุณผู้ฟังใครไปมาแล้วบ้างเห็นแต่ในไวรัลเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปเขาลงล่า

0: ารไปรีวิวล่าสุดนี่คุณจ๊ะนะคุณจ๊ะก็เพิ่งไปรีวิวตามร้านต่างๆผมดูอยู่ก็อยากไปเขาเหมือนกันวันนี้เกิดเหตุสลดขึ้นที่งานวัดไร่ขิงเด็กอายุ13ไปรับจ็อบช่วยขายเกาลัดเพราะว่าบางทีงานคนเยอะ
1: เกาลัดมันก็ต้องหมุนๆๆๆอะไรพวกนี้พวก
0: ม
1: ัน
0: จะมีเครื่องหมุนนะแต่เด็กก็ต้องไปคอยช่วยจับไฟช็อตครับสงสัยไฟรั่วไฟช็อตใส่เด็กอายุ13ที่ไปช่วยงานเสียชีวิต
1: สงสารจังเลยอ่ะ
0: โอ้มาตอน 4:00 นที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้กำกับปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสภ. 3พรานนะได้รับแจ้งก็ไปที่เกิดเหตุนะครับมีคนถูกไฟฟ้าช็อตนำส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตน้องเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธินะครับนะก็เขาบอกว่ามีบาดแผลคือหน้าท้องมีรอยไหม้เลยอ่ะโดนไฟช็อตเป็นแนวยาวเลยจากการสอบถามนะครับเจ้าของร้านขายเกาลัดบอกว่าได้ยินเสียงคนแอบวายตอนนั้นเจ้าตัวไม่เห็นหรอกนะครับก็เห็นอีกทีเนี่ยน้องเนี่ยโดนไฟดูดนะครับโดนไฟดูดนะน้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นญาติกันนะจริงๆแล้วเป็นญาติกับทางร้านนี่แหละช่วงปิดเทอมก็เลยมาช่วยกำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กสูงประมาณ40เซนจังหวะนั้นได้ยินเสียงร้องโอ๊ยแล้วก็เหมือนไฟดูดนะฮะตัวเองเนี่ยก็เลยไปจับเพื่อที่จะช่วยปรากฏว่าถูกไฟดูดไปด้วยก็เลยรีบสะบัดแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยช่วงนั้นชุลมุนมากจนกระทั่งมีคนไปสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟนะฮะโอ้โหช่วงนั้นทุลักทุเลมากนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยติดกับถังเกาลัดด้วยทำให้การงัดร่างของน้องออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากโอ้โหทุกคนช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันนะครับเสียชีวิตโอ้อย่างนี้ครอบครัวจะไปเรียกร้องอะไรกับใครได้ไหมอ่ะทางผู้จัดได้ไหมพี่ไฟรั่วอยู่ไฟมันช็อตอ่ะไฟมันช็อตจากในงานอ่ะ
1: พี่ว่าผู้จัดต้องรับผิดชอบนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปต่อสายพ่วงอะไรมาเอง
1: แต่ว่าเขาก็ต้องดูอีกว่าสายที่ไปเสียบกับทางปลั๊กของเขาอ่ะ
0: มันเป็นสายของทางผู้จัดงานหรือเปล่าหรือเขาไปพ่วงต่อเดินสายอะไรกันมาเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คืองานนี้เขาผมเท่าที่ผมรู้เขาจะมีคณะกรรมการของวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเงินประมูลท่านเยอะมากนะคือถ้ามันเกิดความบกพร่องจากทางวัดจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะแต่ว่าถ้ามันเกิดจากวัดจริงอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: ก็อยากให้เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะน้องยังอีกอนาคตอีกไกลนะครับโอ้เห็นประมูลที่กันเนี่ยบางแผงหลายล็อตหลายล็อกเป็นล้านเลยนะรวมๆกันออกมานะครับนี่เราอ่านจนนี่เราเหยียบสายไฟใต้โต๊ะอยู่แล้วผมยกขานะผมกลัวแล้วช้างวัน
1: เธอองค์กรเรามันใหญ่โตขนาดนี้มันก็จะต้องมี
0: วันไร่ขิงก็เป็นล้านเลยพี
1: ่มันก็ต้องมีเครื่องตัดไฟหรือเปล่า
0: ปีนึงเขาประมูลเนี่ยเขาได้เป็นพันล้านเลยมั้งเนี่ยเขายังช็อตเลย
1: เฮ้ยวันไร่ขิง
0: ก็ไม่หมายถึงว่ามันใหญ่มากไง
1: ใช่ที่เคยมีปัญหาเรื่องเจ้าวาดนั่นนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้เน
0: า
1: ะ
0: สีกา
1: สีกองสีกาตอนนี้ก็เงียบไปเลยระบบการวัดเนาะ
0: เชิญต่อครับพี่ลุย
1: เอาเชิญพี่แล้วเหรอยิงสิคะยิงยัง
0: ยิงแล้วครับพี่เขายิง
1: แล้วยิงแล้วยิงแล้วเหรอโอ้อ้ายิงนะเอาเรื่องนี้เรื่องดีพี่ว่าพี่นั่งดูเลยเอ๊คุณยายไหมได้ว่าคุณยายแล้วไหมอายุ69ปีเนี่ยเป็นคุณยายที่เพิ่งจะได้การมีการจัดทำบัตรประชาชนให้กับคุณยายอายุ69ปี
0: คือ
1: ค
0: ุณ
1: เออ69ปีเนี่ยเขาบอกเขารอคอยการทำบัตรประชาชนมาถึง52ปีเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรไงวันนี้เขาก็เลยไปทำให้ที่บ้านวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาโดยคุณวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็นำปลัดอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ของคุณยายคนนี้แหละ69ปีเนี่ยนะคะ เพื่อทำบัตรประชาชนให้เลยนะคะบอกว่ารอคอยมา52ปีแล้วเป็นซีดงอายุ17ปีก็ไม่ได้ทำอีกเลยเพราะเป็นโรคไต
0: เอ้าทำไมเป็นโรคไตแล้วทำไมพี
1: ่เดินทางไปไม่ได้ไงไม่ได้ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเพราะเลยไปทำให้ที่บ้านวันนี
0: ้ครับผม
1: เขาบอกว่าทางเจ้าที่ก็มีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บันทึกลายมือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำบัตรประจำตัวประชาชน

0: ให้เสร็จเลยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าคุณยายคนนี้ก็ดีใจมากเลยเพราะคุณยายเนี่ยเกิดเมื่อปี2500เคยทำบัตรประชาชนครั้งแรกปี2517แต่หลังจากนั้นเนี่ยบัตรก็หายแล้วก็ไม่ได้ทำบัตรใหม่เลยแต่ครอบแล้วก็ครอบครัวเลยพยายามติดต่อขอทำบัตรประชาชนหลายครั้งนะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคุณยายวัฒนาเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ต้องฟอกไตมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,400 บาทฟอกสัปดาห์ละ2ครั้งอ่ะ 2,800 เนี่ยดง ที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายบอกว่าก็ได้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดนะคะส่วนในเรื่องของการจัดทำบัตรเนี่ยนะคะก็ได้ประสานกับทางปลัดอำเภอเมืองชลบุรีนะคะเมื่อมีการค้นหาข้อมูลเก่าแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการยืนยันตัวบุคคลแน่นอนแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มาทำให้ถึงบ้านเลยดีใจมากๆเลยคุณยายบอกดีใจมากๆร้องไห้หรือว่ารอคอยการมีบัตรประจำตัวประชาชนถึง52ปีที่ผ่านมาเคยไปขอทำบัตรนะที่กรุงเทพแล้วก็พยายามติดต่อขอทำบัตรพร้อมครอบครัวหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เวลาป่วยขึ้นมาต้องไปฟอกไตก็เดินทางไม่สะดวกทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนก็เลยเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วย
1: ครับผม
0: ทั้ง30บาทก็ไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบัตรไงดงวันนี้ก็เลยโอ้โหดีใจมากๆได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วดีใจด้วยนะคะ
1: ต้องรอคอยถึง
0: เฮ้ยทำไมต้อง
1: 69เลยเหรอ
0: 52ปีอ่ะดงทำครั้งสุดทำครั้งนั้นปี2117คุณยายเขาเกิดปี2500ตอนปี2017กำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: เฮ้ยทำไมไม่น่าเชื่อทำไมจบแค่นี้เหรอพี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์วะ
1: ทำไมก็เขาจะทำตอน15ใช่ไหมแบบสมัยก่อน
0: 17แล้วก็ไม่ทำไมถึงไม่ทำอีกต่อป่วยแบบไปทำไม่ได้อะไรเง
1: ี้ยเลยก็ไม่ได้สนใจอะไร
0: ติดต่อโอ้ยแล้วทางการอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเลยเหร
1: อ
0: เออเนี่ย
1: ต้องมาทำให้อย่างเงี้ย
0: ผู้ดำท้องถิ่นอยู่ไปไหนปล่อยให้เขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ยังไงต้อง52ปี
1: ครับผม
0: ขึ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ่ะนะฮะโหพอเรียกป้ากล้วยแล้วพี่กล้วยขึ้นนี่เรียกน้องกล้วยกันมาใหญ่เลยฮะคุณผู้ฟังของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะนี่เขาบอกว่ามีคุณผู้ฟังบอกนะว่าโอ้ยยังสวยอยู่เลยนี่โกหกแล้วนี่โกหกละ
0: เห็นไหมคุณยศบอกคุณจันแลนยังไม่แก่นะครับยังสวยอยู่ขอบคุณค่ะ
1: สวยอยู่นี่โกหกละ
0: ฟัง
1: ทีมงานบล็อกเลยฮะบล็อกเลยบอกพี่กล้วยสวยโกหกละ
0: ก็ป้าหน้าเด็กไอ้คนที่มันจะโตคนแรกคือคนนักฆ่าในชั้นนี้แหละค่ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะไอ้คนนักฆ่าเนี่ยค่ะ
1: อันดับ6นะชื่นชมหน่อยนะครับแพปลาที่คลอง4ปทุมธานีใกล้บ้านพี่เปล่าไปซื้อหน่อย
0: คลอง
1: 4
0: ปทุมธานีมันอยู่มันมี2ฝั่งนะรังสิตกับลำลูกกาไง
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ม
1: ันอยู่ไหนล่ะอยู่ฝั่งน่าจะรังสิตเพราะอำเภอคลองหลวง
0: ถ้ารังสิตมันอยู่คนละฝั่งกับทางบ้านพี่กับบ้านบอย
1: ตลาด333ไหลเจริญตลาด333ไหลเจริญรวยพ
0: ี่
1: เขาทำแพปลาเอาปลานิลมาขายในช่วงน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนแถวนั้นตัวละ10บาทและ20บาทแล้วแต่น้ำหนักส่วนปลากระพง101หอยแมงภู่40หมูถุงละ100เอาสิอย่างน้อยปลานิลเอากลับไปทอดกินกัน20บาทเองนะพี่นี่แหละนะคนไทยในยามนี้ถ้ามีแบบนี้เยอะๆก็ขอชื่นชมหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นเขาบอกที่มาขายในราคาถูกเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยรับมาต่ออีกทีนึงนะแบ่งเบาภาระแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยเป็นคนไปติดต่อแพปลานะขอรับซื้อเพื่อที่จะมาระบายปลาออกให้โอ้โหนับถือหัวจิตหัวใจนะได้บุญนะครับพี่อนุโมทนาบุญนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าว

0: กยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
9: อันนี้อาจารย์แบบ
10: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้ทำไมหลังไมค์เราถึงได้เมาส์กันดูตัวเองมันจะย้อนหลังนิดนึงเราจะเห็นตัวเองคุณผู้ฟังเราจะเห็นตัวเองในหน้าจอนะฮะว่าทำไมเราสองคนนี่นี่นี่สองคนเราถึงได้เมาส์กันแบบว่
9: าเรารักกันทุกคนเราจูบกันเราจูบกันไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ด้ง
10: มาช้าแต่มานะ
9: เวลาเหลือน้อยแล้วเร็วเวลาเหลือน้อยแล้วเร็ว
10: เวลาเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วนะ
9: เอาเลยเอานี่ข่าวดีก่อนข่าวดีข่าวดีข่าวดีข่าวดีด้งโอ้ถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำเร็จเลยในการทำคลอดแฝด4คน
10: ธรรมชาติเลยหรอ
9: แฝด4คนอ่ะดูดิ
10: โอ้โหคนอยากมีแฝดนี่ต้องไปทำแทบแย
9: ่โอ้วันนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรดนิรมิตรนะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแถลงข่าวว่า1คันคือ1ท้องอ่ะมี4หัวใจ
10: ตายละโอ
9: ้ แก
10: ไม่ดีใจแทนเพราะว่าคนเรากว่าจะบางคนจะเอาแฝดเนี่ยฉีดทำนู่นทำนี่แย่แย่แย
9: ่อันนี้เขาน
10: ี่เขามาแบบธรรมชาติ4คน
9: ธรรมชาติ4คนเลย
10: แฝด4แท้เลย
9: คนเลยจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเลยพบได้น้อยมากเขาบอกพบได้น้อยมากเลย
10: เลี้ยงยังไงอ่ะต้องช่วยเอาปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงนะ4คน
9: โดนเป็นพ่อบุญธรรมเลย1คนฉันก็เป็นแม่บุญธรรมทั้ง1คน
10: โอ้ตายน่ารักมาก4คน
9: เออดูเป็นชาวเขาด้วย
10: ครับผม
9: เออเขาบอกเป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มากเลยในการดูแลการท้องอ่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะก
10: ็
9: ท้องแฝด4เลยจากไข่ใบเดียวใช้ลกเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติถือว่าเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงประมาณ1ใน7แสนรายค่ะโด่ง1ใน7แสนเลยนะ
10: ครับผม
9: อันนี้ก็คือทีมแพทย์สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนตั้งท้องใหม่ๆเลยนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดการผ่าตัดคลอดตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะคะจากแม่แล้วก็ทารกทั้ง4คนตอนนี้ผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยแล้วดีใจยังถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยดูได้ในสกู๊ปของช่อง9
10: มี
9: ไปทำอยู่นะ
10: มี
9: ผู้สื่อข่าวของเราไปทำไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์ของไทยเราด้วยเก่งมาก
10: แฝด4แฝด4นะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: คิดถึงนะจ๊ะตอนกลางคืนเด็กตาใสพร้อมกัน4คน

0: นึกถึงตอนเบบีแล้วขนลุก
1: โอ้ยขนลุกเลย
0: ขนลุกเลย
1: ขนลุกอ่อน
0: ขนลุกเลย2เดือนแรกชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
1: เอาอีกสักคนไหม
0: พอแล้ว
1: พอแล้วน้องลินคนเดียวก็พอแล้วน้องลินฟังอยู่ไหมคะคุณพ่อเขาอยากมีน้องลินอยากมีน้องหรือเปล่า
0: เออไม่อยากไม่อยากนะไปดูพื้นที่ศรีราชานี่ก็เหลืออดเหลือเกินเหลือทนจริงๆเขาบอกคนพิการก็ไม่เว้นวัยรุ่นที่นู่นนะครับไปขโมยรถจักรยานสามล้อคนพิการลุงแกตอนนี้ไม่มีรถแกใช้ต้องเดินเอาไม้เท้า
1: เดี๋ยวพี่จะบอกผู้ว่าชลบุรีพี่นเรศ
0: เออช่วยตาม
1: ช่วยตามให้หน่อย
0: ผู้การจังหวัดจังหวัดเอาให้หมด
1: พี่นเรศ
0: เออว่าปล่อยอย่างนี้นะครับคนร้ายมันเกินไปแม้แต่สามล้อพิการเนี่ยพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสามล้อคันนี้ใช่ไหมที่นั่งคันโยกที่อะไรเนี่ยดูก็รู้ว่ามันต้องเป็นดัดแปลง
1: ยังหายไปหรอ
0: ใช่
1: เจอยัง
0: ยังเพิ่งเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจ
1: อ
0: ตอนบ่ายสองนะครับนะคุณลุงประยงศักดิ์นะครับอายุ58ปีบอกว่ามีวัยรุ่น3คนมาขโมยรถสำล้อแกไป
1: ทำได้
0: เอออยากให้ตำรวจอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามให้หน่อยเป็นสำล้อแบบใช้มือหมุนดัดแปลงสำหรับคนพิการนะมีหลังคาไว้กันแดดกันฝนเวลาแกไปไหนมาไหนขาขาดข้างหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไม้เท้าพยุง
1: โอ้ไม่แต่ว่าตอนนี้ชาวศรีราชากำลังวิกฤตอยู่กำลังน้ำท่วม
0: อยู่ด้วยเหรอ
1: ฝนตกอ่ะเออเมื่อกี้แฟนรายการเราก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกอยู่นะมีหลายที่ดูไอ้ด้งพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
0: ไม่ก็ผมขึ้นมามันตกแล้วไม่ใช่ว่าผมพูดมันตกจริงพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกหนึ่งวัน
1: พรุ่งนี้มาตีกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระแล้วรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดีกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อย

0: จังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุทธารสและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4 รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95และลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันพุธที่14ตุลาคมนะฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนที่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันเนาะเพราะๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม19แล้วนะฮะก็ฟังเพลงกันแล้วกันเนาะทักทายพี่ๆทาง FM ด้วยนะแล้วก็พี่ๆที่รับชมนะครับทางไลฟ์สดของเรานะครับยังไงก็กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวนะแล้วก็พี่บุญเรือนนี่พี่บุญเรือนมาแล้วน้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะวัยรุ่นแก๊งเฝ้าดีเจนะฮะสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าใสบอกว่าพ่อบอสสวัสดีครับสวัสดีพ่อบุญธรรมด้วยนะให้เป็นพ่อคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอายุนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะหน้าพี่แก่เลยนะถึงต้องเรียกพ่อเนี่ยเอาละทักทายทุกท่านครับพี่ขาวดอนสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีพี่ขาวดอนนะครับแล้วก็พี่อินแทนพี่กะลามาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงยายออส ด้วยนะครับสวัสดียายออส ด้วยนะยายออสบอกว่าสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดียายออดนะครับสวัสดีพี่แทนครับผมพี่แทนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงเนาะแล้วก็พี่สนองมาแล้วครับผมสวัสดีพี่สนองด้วยนะครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยยายออดกดแชร์แล้วฮะพี่สนองบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจจากนครศรีธรรมราชนะจากใต้เลยนะแล้วก็สวัสดีพี่ทศพลด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีครับรวมไปถึงพี่จันเพ็ญด้วยนะครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับฝนปลอยช่วงนี้ก็มาแล้วนะฝนโอ้โหสมุทรปราการนี่ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ดูในแอปพยากรณ์อากาศก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาหนักนะตอนนี้เห็นที่ชลบุรีเห็นฝนตกไปแล้วโอ้โห2ชั่วโมงก็ยังแบบสถานการณ์ตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าจะหายไปตอนไหนนะครับต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะฮะก็เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ระมัดระวังเฝ้าระวังไว้ดีกว่านะครับพยายามตื่นตัวไว้ก่อนนะนะครับทักทายพี่ๆทุกคนครับอยู่กันยาววันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่4689400นะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกท่านอยู่

นะสามารถโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายจากทุกท่านอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้ครับกรุ๊ปสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกัน

0: เข้ามาได้นะฮะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับตอนนี้หน้าไมค์พร้อมแล้วขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่อ้อใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ้อจากไหนครับผม
1: สุพรรณบุรีจ้ะ
0: สุพรรณบุรีอยู่อำเภอไหนครับพี่อ้อครับ
1: ศรีประจันจ้ะ
0: อ๋อฝนตกไหมครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ไม่ตกตกเมื่อคืนยันเช้าเลย
0: โอ้โหเช้าเลยพี่อ้อครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: ทำไมต้องเป็นเรา
0: ทำไมต้องเป็นเราของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: ก็ให้พี่นกสุพรรณแล้วก็พี่นุ่มน้องแต้แล้วก็แฟนเพลงเจ้าห้าทุกคนเลยแล้วก็ให้ดีเจด้วยจ้า
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากๆครับพี่อ้อสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: แล้วครับสายน้ำใหม่นะจากพี่อ้อสุพรรณนะครับขอเพลงเข้ามาทำไมต้องเป็นเรานะของวงแอลกอฮอล์นะครับฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวนะครับก็ให้พี่นกสุพรรณครับพี่วันวิสานะครับแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่กันเลยนะครับทำไมต้องเป็นเราจ้ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมช่วงนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ให้คุณแม่ฟ้อนหวานหวานน้ำกันเด้อค่ะสาวมอปลายยังอายหักค่ะอารมณ์ขันฟ้อนงาม

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะฮะที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะพี่ดาวเข้ามาแล้วนะครับคุณอินแทนบอกว่าดีเจลืมเปิดกล้องอ้าวเปิดอยู่นะยังเห็นหน้ากันอยู่ชัดเจนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รัตนาสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมผู้ใดอีกเนาะผู้ใดพี่มนพมาแล้วสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะผู้ใดอีกแล้วก็พี่ชัยวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ชัยวัฒน์ด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคำว่าพ่อพูดเบาๆก็เจ็บจี๊ดเลยน้องฟ้าเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆกันหน่อยให้กับทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับฟังทางนี้ต้องบอกว่าฟังทางนี้นะครับทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยแต่ทำไมหนี้ยังไม่ลดนะครับจ่ายตลอดหนี้ก็ยังไม่ลดนะฮะผมแนะนำครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ครับด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั่นเองนะครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือ Not Bank นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีครับที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันทุกคนเนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะที่ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยนะครับกู้ได้ทั้งทีผู้ที่มีรายได้ประจำครับแล้วก็ผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่าผู้มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบการอาชีพดำเนินกิจการมานานตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะฮะคุ้มคุ้มมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะก็รายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระประกอบอาชีพหรือว่ากิจการที่เขาเรียกว่ามีกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำดิครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำดิครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำชิโนโมโตะ
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำดิครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำดิครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำชิโนโมโตะ
11: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
12: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: แล้วครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาจริงๆอยากให้ส่ง SMS นะมาขอเพลงนะครับที่4689400นะครับเพราะว่าถ้าอยากฟังเพลงก็สามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับผลงานเพลงที่ส่งมาจาก SMS เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดอาจจะเดี๋ยวเปิดให้เนาะถ้าเวลาเหลือนะครับผมแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำต้องขออภัยนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับก็เอาละช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆจากคาวบอยกันแล้วกันผลงานเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ค่อยเจอกันใหม่เนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

มันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยมันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ย

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีแรงงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทั้งนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบมลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและกากอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3,750,000 บาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ทแจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศ.ทออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเด็ต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: อ่ะแล้วครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอ่ะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะรถสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ผมครับผม
2: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวสบายดีนะจ๊ะ
3: สบายดีครับผม
2: โอ้อากาศเป็นไงบ้างครับที่ชุมพรอากาศดีไปเนาะ
3: อากาศดีครับผม
2: อากาศดีเลยฟังเพลงเพราะๆเนาะพี่เขียวเนาะวันนี้พี่เขียวขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
3: ่พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอครับ
2: พระเอก
3: ตุ้มจานักร้องครับ
2: พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอของตุ้มจากกรองนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เขียวครับ
3: ให้คนรับสายหลังใหม่ด้วยครับแล้วก็ให้วันวิสาด้วยครับผม
2: ได้เลยครับ
3: ผมจากนั้นทุกนิดทุกน้ำเลยครับผม
2: ได้ครับพี่เขียว
3: หน้ามอนคนหน้ากอดเลยครับผม
2: ขอบพระคุณมากๆครับ
3: พี่คุณสงบที่หมู่บ้านที่บ้านหินแก้วด้วยครับสวัสดีครับ
2: ได้ครับพี่เขียวครับก่อนวางสายรบกวนพี่เขียวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ขาหมูครับ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: และไอ้ไอยราอ่าฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่าฮ่าครับ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอครับ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
2: โอ้โหขอบพระคุณพี่เขียวมากมากนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่เขียวนะชุมพรนะครับโทรเข้ามาขอเพลงด้วยครับพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอจากตุ้มจานกรอบนั่นเองนะครับผมเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ให้พี่นกสุพรรณด้วยแล้วก็พี่วันวิสานะครับแล้วก็หลังใหม่ด้วยหน้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงนี้เพราะๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
2: แล้วครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับและไอเยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: อ่ะแล้วครับช่วงนี้ก็เดินทางเนาะเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ด้วยให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยเนาะก็ในช่วงนี้ด้วยนะฮะขอขอบคุณนะครับ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดทั้งบ้านนะครับผมฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งหนีจากบอสธีรพงษ์นะฮะอยู่กันเป็นกำลังใจให้กันและกันก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับจะได้ไม่ต้องติดตามข่าวสารจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับผมอะไรฮะขออนุญาตช่วงนี้ครับเพื่อนเพลงหวานครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับให้กับทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ชน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับฟัง FM 95แบบเคลิ้มเลยล่ะนะคะ3งานเพลงเลยวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้เป็น3งานเพลงที่แบบโอ้โหจากหนุ่มๆวันนี้นะคะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังที่แบบว่ามาแรงนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้ง3ศิลปินเริ่มต้นมากับลำเพลินวงศกรนะคะกับโรคซึมเล่าปกติเราก็จะได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเล่นคำนะคะโรคซึมเล่าแล้วก็มาที่คนกระจอกนะคะงานจากบุ๊กสุภกาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดีค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ฟังแล้วโหนะมันเจ็บมันจี๊ดนะคะคิดว่าคงจะโดนใจหนุ่มๆๆๆนะคะสาวๆด้วยใช่มั้ยกรี๊ดศิลปินนะคะก็อากาศเย็นแล้วนะหรือเปล่า อากาศเย็นเย็นในห้องส่งอ่ะเย็นสวัสดีค่ะอันยองนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้นะใครมาเป็นเม้นแรกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาตรวจกันหน่อยตรวจงานเหรอตรวจกันบ้านเหรอหรือยังไงนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันนะหลายคนเข้ามาฟีดแบ็กกันเยอะมากนะคะมาเล่าให้ฟังบอกว่าฟังทางแอปเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับ mcord connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมทุกคอนเทนต์รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ MCOT Connect สะกดแบบนี้คุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ก็คือ MCOT Connect นั่นเองทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมีไว้รับรองว่าเราจะไม่มีการขาดการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนนี่จริงๆนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนบางเวลาก็เป็นรายการของทางอสมทท้องที่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะนะสลับกันไปเนาะสลับกันไปนะแต่ว่าถ้าคิดถึงกันก็เข้ามาทักทายกันได้ที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook Live LTM FM 95หรือจะพิมพ์ค้นหาว่าลูกทุ่งมหานคร95ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วเจอดีเจหน้าตาดีอันนี้ถูกต้องแบบนี้เลยจริงๆนะแล้วก็หลายคนฟังหลายช่องทางด้วยนะทั้งวิทยุนะออนไลน์ Facebook เข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กับสายหน้าไมค์ของเราสายชิลฮิวใจนะคะโทรเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็อีก1ช่องทางด้วยสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมาอ่านข้อความหน่อยโอ้โหมาตั้งแต่4ทุ่มนิดๆนะบอกขอเพลงก็มันน้อยน้อยใจนะรบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดใน3โลกเปิดได้หน่อยโอ้โหนี่3โลกเลยนะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส่งมา2ข้อความเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะบอกขอเพลงชมฉันได้นะนะคะของน้องใบเฟิร์นสุธิยานะคะจากน้องหนูดีลำลูกกาปทุมนะครับชมฉันได้นะคือบอกพี่ตาเลยว่าเอ้ยชมได้ชมเลยชมได้เลยค่ะไม่เคยปิดกั้นนะคะ ขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตอนนี้นะคะที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีพี่ยาย่าจากแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะบอกว่าฟังผ่าน Facebook Live เนี่ยชัดเจนมากๆโดยเฉพาะความสวยของ DJ เนี่ยชัดสุดๆไปเลยค่ะอันนี้พี่ยาย่าไม่ได้พิมพ์นะคะพูดเอง สวัสดีพี่หนิงนะคะพี่หนิงวิภาดานะคะพี่นุเจริญนะน้องวิวด้วยนะคะน้องวิวนะจ๊ะทักทายนะแล้วก็พี่บุญยง พี่ไพรัตนะคะพี่ไพรัตนะจ๊ะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะน้องวิวบอกว่าดูใน TikTok พี่ตาแล้วก็แวะมาที่ Facebook ของสถานีนะของรายการด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆช่องทางนะแล้วก็พี่ณภศรค่ะสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลคนสวยจากตรังนะคะพี่สมยศนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องไบน้องแชมป์นะคะพี่สุนทรบอกสวัสดีค่ะพี่ชัดแล้วก็พี่ไพโรธพี่สมยศพี่มานิดติดตามฟังตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่วิจิตค่ะนะคะพี่วิจิตบอกว่าขอเพลงเลื่อนรถเมื่อกี้หนูไม่ได้อ่านว่าขอเพลงนะหนูเอ๊ะหนูก็ไม่ได้จอดขวางใครนะเมื่อสักครู่หนูว่าไงหนูไปเลื่อนรถเหรอไม่ใช่เนาะเออนะคะแล้วก็พี่แดนชัยนะคะพี่กะลา1บาทนะมีใครอีกพี่หลวงไข่คนเดิมนะบอกขับรถบรรทุกส่งสินค้าฟังทุกคืนครับเป็นเพื่อนร่วมทางเพลินมากๆเลยยินดีมากๆเป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยนะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะโทรติดน่าแต่ตื่นเต้นให้เบอร์ผิดไปเลยไม่ได้คุยสายได้ไหมเอ้าหรอยังไงยังไงโทรกลับมาอีกทีได้นะคะนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเข้าใจนะคุณผู้ฟังบางทีเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราให้มือถือเราเป็นคนจดจำมันเมมเบอร์แม้แต่เบอร์ตัวเองเนี่ยจำไม่ได้นะอย่าถามถึงเบอร์คนอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะโทรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย LINE หรือแบบว่า Facebook Messenger ต่างๆใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องกดเบอร์ใช่ไหม

พลงอะไรนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟัง022481366นะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ทักทายกันช่วงต้นชั่วโมงเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นเสียงจากหนุ่มๆเดี๋ยวฟังเพลงน่ารักน่ารักอีสานอินดี้เหมือนกันน้องสาวคนสวยเป็นนางงามด้วยอ่ะแบมไพลินนะคะบอกต้องการเสร็จใจจ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้จะได้คุยกันแล้วสำหรับพี่อ้อมสุราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องตาล
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ขอดอกชบาสีแดงมาอยู่

0: อย่างต่อเนื่องขอบคุณนะคะ
1: วันนี้หนูไม่ได้สายน้องใหม่มา2เดือนแล้ว
0: โอ้นี่แหละนี่แหละวันนี้หนูจะบอกโอ้ไม่ได้คุยกับพี่อ้อมนานแล้วแต่ว่าเปิดเพลงให้อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะพี่อ้อมสบายดีนะคะฮัลโหล
1: ก็อย่างนั้นอย่างนั้น
0: วันนี้กินวันนี้กินข้าวกับอะไรพี่อ้อม
1: กินข้าวกับน้ำพริก
0: นี่
1: คุณได้จ่าได้ซื
0: ้อนี่อารมณ์ดีนี่แหละพี่ออมต้องแบบนี้อารมณ์ดีน่ารักสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีฝนไหมหรืออากาศเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่ตก2วันแล้ว
0: ไม่ตก2วันแล้วค่ะร้อนมั้ยล่ะสุราษฎร
1: ์ร้อนดิ
0: ร้อนเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราก็ฟังข่าวว่าอากาศจะเย็นนะแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็ยังร้อนอยู
1: ่ไม่เย็นเลย
0: ไม่เย็นเลยไม่เย็นเลยหนูพยายามแล้วนะเนี่ยหนูคุยกับคุณผู้ฟังบอกว่าเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วเออออกมาซักออกมาดูอะไรเงี้ยอยากใส่และรออยู่เหมือนกันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่
1: เดี๋ยวก็เดินทำยา
0: เออ
1: ช่วงนั้นแหละ
0: เนาะน่าจะ
1: ทำยาน่าจะหนาวมาก
0: ค่ะน่าจะหนาวบ้างแต่นี้ช่วงนี้ก็ลองทดสอบดูค่ะเปิดแอร์เย็นๆแล้วลองใส่เสื้อดูก่อนโดยเฉพาะในห้องส่งนะพี่อ้อมหนาวมากต้องใส่เสื้อแขนยาวนะไม่งั้นไม่ไหวหนาวจริงเออนะคะเครื่องอุปกรณ์เยอะ
1: ไม่หนาวจริงๆไม่ใส่เสื้อแขนยาว
0: หรอกเออนะคะเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้ชินแล้วชินไหมอ่ะ
1: ช
0: ินนะ
1: หัวร้อนนะเนี่ยติดพัดลมอ่ะ
0: เออนั่นแหละพัดลมบางคนทั้งพัดลมทั้งแอร์เลยบางทีเอาไม่อยู่นะคะมาเดี๋ยวฟังเพลงให้แบบเย็นใจให้สบายใจดีกว่าวันนี้พี่อ้อมบอกว่าอยากฟังยอมแพ้ที่เธอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะออนอรดีอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะจ้าค่ะ
1: ไม่มีใครพิเศษเลยน้องลูกตาลน้องแป้งให้เอฟซีแปลว่าทุกคนทุกท่าน
0: นี่แหละพิเศษนี่แหละพิเศษที่สุดแล้วพิเศษใส่ใจด้วยจริงๆใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยเลยจ้าโอเคค่ะ
1: จ้าใส่ไข่ก็อร่อยนะ
0: เออใส่ไข่เนาะไข่ดาวเนาะสองฟองเออโอเคค่ะพี่อ้อมค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอยู่ทุกค่ำคืนแล้วก็วันนี้ได้โทรคุยสายน้ำใหม่กันด้วยนะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจัดให้นะคะสายชิวใจกับยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อสักครู่นี้กับยอมแพ้ที่เธอนะคะอ่อนอรดีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแนะนำงานเพลงพิเศษที่อยากจะฟังคืนนี้นะก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเอาไว้ได้จะคุยสายหน้าใหม่ก็รบกวนฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะหรือจะฝากแค่เพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาชิกของเราที่ Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงต่างๆตอนนี้เข้ามาหลังไมค์รัวๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะช่วงที่ผ่านมาเผื่อว่าหลายคนบอกโอ้ยเจอเรื่องราวมากมายทำงานหนักมากนู่นนี่ยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าอาจจะยังเอ๊ะไปไหนดีอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกนะคะลองฟังทางนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของทางคลื่น FM 99นะคะกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆนะคะท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจทริปเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานี้นะคะสามารถสนใจเนี่ยก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0925315142นะคะ0925315142แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ0809195365ค่ะ0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ของทาง FM 99ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะอ่ะมาสมาชิกของเราเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ไลฟ์นะคะสวัสดีพี่กุหลาบไฟนะบอกอยากฟังรักเธอที่สุดของคุณแม่สุนารีด้วยครับนี่แล้วก็พี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิตถ์นะบอกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะฟังทุกวันนะพี่สายชนนะคะทักทายจ้ะพี่บุญยงบอก FC น้องลูกตาแล้วก็ FC 95ด้วยทักทายนะคะพี่วิจิตนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะทักทายน้องลูกโหนดนะคะ สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะพี่ละมุนเมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สกาวใจนะคะพี่ชนินนะคะทักทายเข้ามาอ๋อพี่ดำดินนะแต่ว่านี่นาะจากลำปางเนาะนะคะยินดีจะนักเลยเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็เพิ่งเข้ามาด้วยพี่บอลวีนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เพิ่มเติมค่ะหลังไมค์พี่นงยาวจากพัทลุงฝากเพลงนี้มาหัวใจฝากถามงานจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องสาวคนเก่งนะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยแหละคนนี้เขาเก่งมากตอนนี้มีงานเพลงนะคะน้องเอมปวีหักเหค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcordacademy

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องมะปรางจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามาผู้ชายเจ้าเอ๋ยนะคะงานจากลูกตาลชนิชาเองนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่นานจากเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันโอ้สายจากเพชรบูรณ์2สายเลยนะคะพงเทพกระโดนชำนาญกับรองเท้าใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเพลงไม่มา มายัง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานนะคะอีก1ชั่วโมงนะจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วจ๊ะ
5: ขับรถ
4: ขับรถค่ะวันนี้ไปไหน
5: จ้าใหญ่ไปสุราษฎร์ครับ
4: จากหาดใหญ่ไปสุราษฎร์นะคะตอนนี้พี่ออสใช้บลูทูธคุยเปิดลำโพงหรือว่าอย่างไรเอ่ย
5: ใช้บลูทูธครับ
4: โอเคปลอดภัยเน
5: า
4: ะ
5: ครับผม
4: ค่ะบนถนนรถเยอะไหมคะวันนี้คะพี่ออส
5: ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดึกแล้วรถมันจะโล่งนะ
4: จ้ะฝนไม่ตกเน
5: า
4: ะ
5: ตกช่วงตอนที่มาแถวนครน่ะตกแต่ว่ามาปัตตานีฝั่งนี้ไม่ตกครับ
4: ฝั่งนี้ไม่ตกแล้วอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงที่หมาย
5: ประมาณ300โลได้ครับ
4: โอ้อีกไกลอยู่เน
5: า
4: ะ
5: ประมาณ 2:00 น 3:00
4: น ประมาณ 2:00 น 3:00 แล้วนี่ขับคนเดียวเลยมั้ยคะหรือว่ามีพลขับสลับมั้ย
5: คนเดียวครับ
4: คนเดียวนะค่อยๆไปเนาะ
5: ครับผม
4: ค่ะ
5: ฟังเพลงเพื่อน
4: จ้ะฟังเพลงเพื่อนเนาะโอเคได้เลยค่ะยาวๆเลยเนาะวันนี้พี่ออสบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูเล็กกากาเนาะขอกำลังใจ
5: ครับผม
4: ค่ะได้เลยพี่ออสจะขอบคุณผู้สนับสนุนกับหนูสะดวกไหม
5: ได้คร
4: ับ ได้นะได้นะโอเคเพราะว่าเห็นขับรถอยู่อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนพี่ออสนานเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยเนาะค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
4: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
5: ครับผมขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ออสขับรถนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้ด้วยกับทุกๆท่านที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะเอาล่ะนะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงส่งต่อกำลังใจจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้อัดแน่นไปด้วยกำลังใจเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นขบวนพาเรตของเรานะคะพี่ออจากนครศรีธรรมราชนะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะบอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกาก้าฟิชชิ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะดังนั้นแล้วส่งต่อกำลังใจนะคะพี่เจเน็ตเขียวค่ะรอวันฟ้าเปิดนะคะแล้วก็มีเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นงาน

คนรู้สึกว่าทำไมมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันนี้พอมันผ่านไปแล้วคุณฟังเรากลับย้อนกลับมาดูเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ผ่านไปได้นะคะดังนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมาทักทายสมาชิกเอาเมาส์หนูหายไปไหนแล้วว่าใครขโมยใครขโมยไม่มีเอาไปวางเองสวัสดีพี่สายหมอกนะบอกทักทายรอบดึกนะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าลูกสาวคนสวยทุกวันสวยทุกวันนะคุณแม่เนาะคุณแม่พูดถูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะนะแล้วก็เสียเปียกนะคะพี่สงวนศรีนะคะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะมีใครมาอีกพี่ประธานนะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะพี่ศักชัยบอกโอ้ยชั่วโมงนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่หนูก้อยเองจ้ะนะบอกถูกใจจริงๆขอบพระคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะพี่ละมุนเมย์พี่เมย์ใช่ไหมบอกน้องลูกตาลมาเที่ยวเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเคยไปภูเก็ตแต่ว่าไม่เคยไปช่วงเทศกาลกินเจแต่ว่ากินเจค่ะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชวนไปเที่ยวนะคะแล้วก็พี่ณภศรบอกชอบเพลงของพี่หนูเล็กมากนะขอบคุณค่ะพี่คนไร้หัวใจบอกฟังอยู่ทางวิทยุด้วยขอบคุณมากๆพี่ประภาวินนะคะบอกว่าทักทายจากอยุธยานะคะขอบคุณค่ะอ่ะประมาณนี้ข้อความหายไปแล้ว ทะเลาะกับ Facebook ทุกวันจริงๆเอาล่ะนะช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนอะรัวๆไปเลยนะคะพี่โมจากพิษณุโลกฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังใหม่เมื่อถูกความรักหาเจอหุ้ยอินเลิฟอ่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะสำหรับจอคิวฮิตเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้นะคะมีหลายคนถามเข้ามาหลายวันแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะกับงานเพลงใหม่ของน้องลีโออาทิตย์นะคะแล้วบอกเลยว่าคำร้องทำนองน้องลีโอแต่งเองด้วยรวมถึงเรียบเรียงด้วยนะโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้เนี่ยกับเพลงรักในวรรณคดีค่ะจากสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยลีโออาทิตย์แล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังอ่ะไปฟังกันนะคะรักในวรรณคดีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้จัดให้เป็นฮิตที่18นะคะสำหรับแผลใหม่ cover version จากหมิวรัชดาพรลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงฮิตที่17นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกับสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะจากแกรมมี่โกลด์ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

รักแท้ในคืนหลอกลวงนะคะวิทไฮเปอร์ค่ะพี่หน่อยจากนครพนมนะคะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะทางหลังไมค์ก็อ่ะนะคะเปิดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงตอนนี้23:52 นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยละกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามานะจองนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วด้วยนะคะจากพี่ดำดินลำปางเนี่ยเพิ่งคุยสายหน้าใหม่ไปตะวันนี่นะไปเมื่อวานนี้นะคะวิชามานะคะงานจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเนี่ยทั้งที่ฟังอยู่นะคะทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่โทรเข้ามานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตทายอินด้วยสำหรับวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแห่งความคิดถึงทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะมอบให้นะคะเราไม่เจอกันถึง4วันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่านะคะ3ผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงนี่ก็เหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันนะขอโทษที่แบบโอ๊ยคิดถึงคุณผู้ฟังมากจนเกินไปแต่ว่าไปทำภารกิจมาเนาะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการโอ้โห4วันเต็มๆเลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงไปแล้วเนาะคิดถึงใจจะขาดนี่เห็นไหมอ่อนปะอ่อนที่สุดในโลกแล้ว จากชัยโยธนวัฒน์นะคะและปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่นายสนนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาที่สถานีเพื่อมาถามว่าเมธิชามาได้ยัง ใช้คำว่าจะมาได้ยัง เออมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจ้าสบายดีไหมคะมีคนบอกว่าโอ๊ยวันนี้ห้องเรียนเต็มเลยนะขอไปนั่งข้างหน้าแทนนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้นั่งกลางใจก็ได้นี่ไม่อยู่หลายวันขออ้อนนิดนึงได้หรือเปล่าล่ะนะเราไปไหนล่ะนะก็มีคนพิมพ์มาถามเยอะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะกับงานละครนะคะเป็นละครเทิดพระเกียรติชื่อเรื่องว่าพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็ฝากด้วยเป็นผลงานเพลงไม่ใช่เพลงเป็นผลงานละครนะคะที่ถ่ายกัน5วัน5คืนโดยที่แบบว่านอนสต็อปเลยเหนื่อยไหมก็สนุกดีค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะที่แซวกับพี่พิมพ์ดาเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยน้องเมย์ไปถ่ายละครใช่ไหมอยู่กลางป่า16ชั่วโมงคุณผู้ฟังคิดดูโอ้คือแบบยุงนั้นเลยก็มานั่งคิดเหมือนกันนะในระหว่างที่เรากำลังถ่ายละครนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่อยู่กลางป่านานๆจะมีใครบ้างนะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะพี่ๆตัดยางคุณผู้ฟังที่เขาฟังผลงานเรานั่งฟังเราจัดรายการเนี่ยยุงเยอะหรือเปล่าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงนะเพราะว่าเราอยู่แค่วันเดียวเรายังจะแบบยุงจะหามาเอาจริงๆถ้าหนูหายไปก็คือไม่มีใครนะโดนยุงลักขโมยพาตัวไปแล้วโอ้โหจริงๆอะแบบแค่เขาบอกว่ายุงเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่อะไรนะหนึ่งคือไม่อาบน้ำใช่ไหมอันเนี้ยหนูบอกเลยนะต่อให้อาบน้ำอ่ะฉ่ำแค่ไหนอ่ะก็กัดแล้วยุงชอบอยู่กับคนที่อะไรนะใส่อ๋ออุณหภูมิร่างกายสูงอย่างแบบเล่นกีฬามาใหม่ๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยจะตอมดีนักแลใช่ไหมแต่พวกหนูก็คือถ่ายละครใช่ไหมถ่ายละครมันต้องวิ่งมันต้องแบบเปียงปังเปียงปังนิดนึงปุ้งปังปุ้งปังแบบอะไรนะบุกอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบว่ามันร้อนอ่ะแล้วมันโอ้ยุงนี่ก็สุดๆไปเลยนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยู่กลางป่ากลางเขากลางนู่นนี่นั่นนะคะก็ฉีดพวกยากันยุงหรือว่าอะไรอย่างนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฉีดดีกว่าหนูว่าอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกไม่รู้ดิมันก็มีบางคนที่จุดใช่ไหมจุดแล้วไฟจะไหม้ไหมยังไงก็ดูด้วยนะระวังตัวด้วยนะคะมีพี่ทันขออนุญาตเรียกคุณพี่ทันวิชานะคะบอกว่าหน้านี้มันยุงเยอะอยู่แล้วน้องเมย์ใช่ไหมเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็พื้นมันก็จะแฉะแฉะชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่วันนี้ใครที่คิดถึงกันมากๆโทรมาได้เลยนะคะ022481366เดี๋ยวจะมาดูคนที่บอกว่าคิดถึงเนี่ยดูซิว่าจะโทรเข้ามาในรายการเปล่าบอกว่าหายไปหลายวันตามจริงๆเลยตามในอินบ็อกซ์ก็มีตามในข้อความก็มานี่ล่าสุดโทรตามก่อนเข้ารายการถามว่าน้องเมย์จะมาได้ยังอย่างเงี้ยอ่ะกับผลงานเพลงจากปวารีพรพิมลนะคะแสนดีแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วจ้าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอ

0: เติมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งไซด์หน้าไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: เต้ครับ
0: ไม่ได้เด็กชายอะไรนะ
1: ไม่ต้องฮะ
0: เด็กชายอะไรคะเด็กชายอะไรคะ
1: เ
0: อ้ยไม่เอาเด็กชายเอาเด็กชายอะไรคะ
1: เต้
0: ไม่ให้พูดว่าเด็กชายเต้ยังอีกฟังมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่ประถมแล้วครับพี
0: ่ตั้งแต่ประถมแล้วเหรออ
1: ืมยุคสี่อ้ายยุคกัมพู
0: อ๋อแล้วตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
1: สองเหรออ ื
0: ม
1: ปีหน้า30แล้วอ่ะ
0: คุยกันอยู่สองคนจะไปถามใครได้แล้ว
1: เหรออ
0: ันนี้อยู่กับใครเนี่ย
1: อยู่กับน้องนั่งเล่นอยู่อ่ะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนนะ
1: ปิดเทอม
0: ฮะตอนนี้อายุ30อ่ะนะอ๋อ
1: แม่น้องผมปิดเทอม
0: อ๋อแล้วเราทำงานอะไรอ่ะ
1: อยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน
1: แต่วันเนี้ยก็พี่เมย์
0: อ่ะ
1: ช่วงนี้น้ำท่วมน้ำอะไรก็เห็นแล้วอ่
0: ะ
1: บ้านผมอ่ะเตรียมรับไว้อย่างดีเลย
0: ครับ
1: เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเอสเอ็มเอสเขาแจ้งก็คือเอสเอ็มเอสเขาแจ้งเตือนมาแล้วไงเขาแจ้งเตือนทุกมาทักเมื่อวันก่อนช่วงประมาณช่วงฝนตกตอนนี้กังอ่ะแจ้งเอสเอ็มเอสแต่เขาแจ้งเตือนว่าริมแม่น้ำมันน้ำสูงตอนนั้นนะ
0: อืม
1: ก็คือว่าทุกคนเขาเตรียมไอ
0: กระสอบทราย
1: วัสดุให้เตรียมพร้อมอย่างเช่นอะไรไอ้อะไรนะเขาของเครื่องใช้อะไปอยู่ที่สูงบางทีก็อยู่แม่น้ำน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
1: อยู่อะไรครับคืออยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงอะไรนะอยู่แม่น้ำ
0: อือฮึ
1: ขนของแล้วก็ของที่ยันที่วัดอ่ะ
0: ก็คือคนที่อยู่แถวนั้นมันมีเซลล์พอดแคสต์มาในพื้นที่บอกว่าเฮ้ยให้ยกของขึ้นจากแบบขึ้นที่สูงเดี๋ยวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ปรากฏว่า
1: ก็เตรียมรับไงครับ
0: แล้วมาไหม
1: มา
0: ฮะ
1: เขามาจริงตอนเชื่อมแม่กองเนี่ย
0: พูดเหมือนไม่มาเลยสรุปก็คือท่วมใช่ไหม
1: เชื่อมแม่กองเขาเปิดเครื่องไหน
0: สรุปท่วมไหมสรุปท่วมไหมอันนี้คืออยากรู
1: ้ไม่ท่วมแค่แบบปลาท่วมหรือแม่น้ำ
0: ท่วมถึงริมแม่น้ำแล้วบ้านเราอ่ะท่วมไหม
1: ไม่ท่วมอ่ะพี
0: ่แต่ว่าคนของขึ้นไปแล้ว
1: สิ่งนี้คือผู้ใหญ่พวกอะไรเขาก็เตรียมรับไว้อย่างดี
0: ครับ
1: อุดรูเตรียมไว้อย่างดีก็ตอกทรายบ้างให้เตรียมขึ้นของที่สูงทุกคนก็เตรียมรับไว้ยังดีไงก็ตอบตายบ้างแล้วก
0: ็แล้วยังไงต่อ
1: เป็นยังไง
0: เอ้าแล้วจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องนี้
1: คือผมเห็นเลยเนี่ยเห็นสะพานอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่บ้านผมอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ท่าสาวอ่ะจุ่มมิดอ่ะ
0: เออแต่บ้านเราไม่ท่วม
1: แต่ว่าตรงนาฝั่งหนูเนี่ย
0: ฟังหนูนะฟังไงพี่ไม่ได้อยู่บ้านข้างบ้านเธอเนอะ
1: แถวพวกตะมองเขาใหญ่อะโดนหมดเลยดอนแม่แดงก็โดน
0: แล้วบ้านเราอยู่อำเภออะไร
1: ธรรมกาล
0: แล้วตำบลอะไร
1: ปงตึก
0: แล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่นอนด้วยใช่ไหม
1: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
0: แล้วตั้งใจว่าจะนอนกี่โมง
1: รอจนกว่าน้องผมจะนอนอ่ะ
0: โอเคน้องอายุเท่าไหร
1: ่ม.2
0: ม.2
1: แล้วพี่
0: ครับ
1: ขอถามนิดนึงว่าถ้าไม่มีเซลล์โพดแคสต์จะดีไหม
0: ถ้าไม่มีจะดีไหม
1: เซลล์โพดแคสต์อ่ะ
0: แล้วเราคิดว่ายังไง
1: ก็ดี
0: อ้าวแล้วถามพี่แล้วพี่คิดว่าพี่จะตอบว่าอะไร
1: เซลล์โพดแคสต์แจ้งว่า พอเวลามีเหตุปีภัยพวกน้ำท่วมมีอะไรอย่างเงี้ยดีไหม

0: พี่
1: แล้วหนูว่าดีไหม
0: ก็ใช้ได้พี่เตือนล่วงหน้าไว้ก่อนไงพี่ตอนนั้นผมเนี่ยตอนฝนตกตอนเนื่องอ่ะ
1: อืม
0: ความฝนตกตอนเนื่องคือเนี่ยเซวอจะแจ้งเตือนว่ามีน้ำจากริมแม่น้ำแม่กอง
1: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเล่ามาว่ามีเหตุการณ์ก็คือปภ.เนี่ยเขาส่งเซวอจแคสมาบอกว่าให้ขนของขึ้นที่สูงจากนั้นพวกเราก็เลยเอาของขึ้นที่สูงสรุปก็คือน้ำท่วมแค่ริมแม่น้ำแต่ว่าไอ้ตรงที่เหลือน่ะก็คือไม่ท่วมแต่ว่าเราก็คือเอาของขึ้นไปแล้วแล้วพอถามพี่ว่ามีเซลล์พอร์ตแคสดีไหมก็ดีกว่าเข้าของเสียหายถูกต้องไหมคะ
0: ถูกคร
1: ับ
0: อ่
1: ะแล้วสรุปทั้งมวลเนี้ยเราอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: จีหอย
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำ
0: พี่ฟังแล้วมันแกงว่างอะพี
1: ่โอเคทั้งหมดที่เล่ามาเกี่ยวกับน้ำท่วมก็คืออยากฟังเพลงจีหอยโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว
0: ได้
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ตัวเองอะพี
1: ่ฮะ
0: มอบให้ตัวเอง
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะหมดเวลาแล้วนะ
0: คร
1: ับ
0: พ
1: ี่ขอบคุณครับ
0: จะโทรมา
1: วันหลังโทรมาเตรียมเรื่องให้ครบเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยเราคิดไว้เลยว่าเราจะพูดอะไรโอเคไหมครับสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดึกแล้วนะคะเราไปนอนกันเถอะล้อเล่น ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนก่อนที่จะไปนอนเราก็ต้องแบบหันไปมองที่เตียงสักนิดนึงแล้วก็พิจารณาว่าตอนนี้ผ้าปูที่นอนของเรามันนุ่มสบายจริงหรือเปล่าเอ๊ยถ้ายังไม่จริงน่ะหันไปอีกสักนิดนึงหันมาทางนี้แล้วฟังทางนี้นะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราก็จะได้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยผ้าปูที่นอนชั้นดีแล้วแล้วอยากจะส่งมอบการนอนหลับที่มีคุณภาพส่งมอบของขวัญที่ดีให้นะคะก็สามารถนี่เลยอแมนด้านะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยัดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายไม่เขาเรียกว่าไม่มีไรฝุ่นอย่างนี้นะไม่สะสมเชื้อโรคนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติก็คือการที่เป็นผ้าไมโครเนี่ยคำว่าไมโครมันคือแบบละเอียดมากๆในการถักทอนึกออกไหมมีคุณสมบัติที่ทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันนุ่มลื่นไม่ยับยากด้วยแบบว่าจะแบบขยงขยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยับไงยับยากยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผ้านวมของเราเนี่ยเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนนะคะเปลี่ยนห้องนอนของเราได้แบบ2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวเลยนะ1ก็คือแบบ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่านะ forest ที่แปลว่าป่าเนี่ยแหละโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งลายด้วยกันคือ sweet carnation ค่ะเป็นลายดอก carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะสมกับคนรักความหวานแล้วก็แบบช่วยให้ดูอบอุ่นผ่อนคลายหลับง่ายแบบนี้นะคะเวลาที่ถ้าอย่างเราเรียนมาพวกเรียนออกแบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้องนอนที่ทำให้ดูแบบทึบหน่อยมันจะทำให้หลับง่ายด้วยนะจริงๆโปรแรงนะคะรับเทศกาลปีใหม่ค่ะอแมนด้านะคะผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้าเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงดีกว่าดีกว่าดีกว่าอยากคุยอะอยากคุยด้วยสวัสดีพี่ยาย่าค่ะพี่เลิฟนะคะเขาสวัสดีกันเองอยู่เมื่อกี้แอบเห็นไปนอนแป๊ะๆบอกว่าทักทายกันทิชาไปนอนแล้วไปนอนกันพอฟังผ้าปูที่นอนรู้สึกแบบอุ้ยอยากไปนอนทันทีเลยนะแหมสวัสดีพี่บุญยงนะคะบอกว่าขอเพลงแค่หมู่จากอุ้มอิ่มด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนครูเมสอบผ่านบ่จ้าอ๋อถ้าไปสอบผู้ประกาศผ่านแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เดียวดายนะจ๊ะไม่เดียวดายแล้วแหละถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแบบดีเจพูดไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าน้องคนดีจี่หอยนะสวัสดีค่ะพี่สายหมอกด้วยนะพี่สุภวัฒน์ค่ะบอกว่าสอบได้ไหมคะผู้ประกาศสอบผ่านอยู่ค่ะสอบผ่านอยู่แต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนเพราะว่ากรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะชุดบางชุดนี่ก็คือแบบตกไปเกินครึ่งอีกชุดนึงก็ผ่านไปมันแล้วแต่กรรมการอะว่าเขาจะเคี่ยวขนาดไหนของหมูเคี่ยว โอ้โหชิวเฉียดใจจะเสียแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนที่เก่งมากๆก็โอ้โหคะแนนแบบขนลุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประจบนะจ๊ะพี่ดาวพระสุขน้องไบร์ทพี่เจี๊ยบนะคะบอกว่าไปไหนมาจ๊ะคิดถึงจ้าไปถ่ายละครมาค่ะนะคะแล้วก็มีพี่น้องแว

0: น้องแวนอยู่บอกว่าพี่เมย์อยู่กลางป่าพี่เมย์ละทิ้งการเป็นมนุษย์กลับคืนสู่การเป็นวานอนอะไรอะแวน เดี๋ยวเหอะสวัสดีพี่หนูพินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนูเจริญด้วยนะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สุดารัตน์นะบอกว่ายายแก้วสมาชิก4ยายค่ะและยายคนอื่นๆไปไหนคะทำไมมายายเดียวล่ะคะสวัสดีพี่อะไรนะเทนทีมใช่ไหมสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่คำเหมาเหรอคำเหมาอ๋อแต่ขอไข่อ่ะก็ต้องคำเหมาปะมีคนบอกว่าไมโครไม่ใช่นักร้องนะครับสวัสดีพี่เจ้านกด้วยนะจ๊ะทักทายน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีทุกๆคนทั้งทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะมีใครอยากจะรายงานตัวก็พิมพ์กันเข้ามาอีกก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่มหานครไลฟ์กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะแฟนเก็บร้องโดยน้องแบมพิชยานินนะคะเพิ่งจะไปร้องร่วมกิจกรรมกับเราในที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่ผ่านมาเนาะสวัสดีพี่ละมุนเมย์ค่ะบอกว่าเคยสอบผู้ประกาศ2ครั้งค่ะถึงจะผ่านโหดมากค่ะโหดจริง หนูใจเสียตั้งแต่ลดสัญญาณกันขโมยหนูดังแล้วหนูไม่มีเวลาอ่านสอบที่เขาให้เตรียมตัวก่อนสอบแล้วอะมันไม่มีมันอุตส่าห์แจกชีทให้ซ้อมอ่านใช่ปะลดสัญญาลดดังอยู่นั่นน่ะดัง3รอบแล้วหนูเดินขึ้นเดินลงชั้น8ชั้น1ชั้น8ชั้น1คิดดูดิหนูเสียเวลาไปกี่นาทีอะใจเสียแล้วตอนนั้นน่ะสวัสดีพี่รัชนนท์ด้วยนะคะพี่เกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่บุญยฤทธิ์บอกว่าไปเรียนพูดมาไปเรียนพูดมาจากไหนคะพูดเก่งมากๆนะคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเรียนค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียนพูดเป็นต่อยหอยแต่เล็กละ อ่ะแฟนเก็บนะคะ
1: ขออนุญาตช้าๆก่อนวันนี้เอาเพลงฮิตๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ
2: อาทิตย์จตุพงศ์

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อ

0: ไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะไม่ได้กอดตัวเอง4วันรู้นะว่ามีคนไม่ทำมากางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจเป็นเซฟโซนให้ตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะคะดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ใครเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้ใครทำลายอุดมการณ์ของตัวเองและอย่าให้ใครมาทำลายเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเช่นฉันต้องการที่จะมีเงิน10,000,000 บาทเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาบอกโอ้ยเพ้อเจ้อหนูเพิ่งไปเจอเพื่อนมาวันนี้ก่อนที่มาจัดรายการนะคะหนูได้ทราบว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนหลังห้องที่แบบว่าวันๆนี่แทบไม่ทำงานไม่ทำการไม่ลงไม่เรียนไม่อะไรเลยอ่ะเออแต่ว่าพอเขากลับขึ้นมาขยันแล้วก็มีเป้าหมายนะเขาก็พูดกับเพื่อนๆเล่นๆว่าแบบเมื่อก่อนคุณครูจำได้ว่าในห้องเรียนครูเขาจะถามใช่ไหมโตขึ้นอยากเป็นอะไรไอ้นี่มันตอบว่าอยากเป็นคนรวยเออแล้วเพื่อนก็ขำกันคือนึกว่ามันเล่นมุกหรือว่ามันกวนประสาทอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็ขำๆกันปรากฏว่ารับล่าสุดไปนั่งคุยกันไปนั่งเจอกันนู่นนี่นั่นนะคะก็นั่งคุยถึงเพื่อนคนนี้กันก็ถามว่าเอ้ยได้ตามคนนี้บ้างไหมเราก็บอกว่าคนไหนนะบอกไอ้นั่นไงที่มันบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นคนรวยอ่ะเราก็บอกเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงดีไหมโอเคไหมเวิร์กไหมก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าหนูเรียนสถาปัตย์กันใช่ไหมเออเขาก็มีคนหนึ่งที่ไปเรียนแบบอินทีเรียอะไรเงี้ยออกแบบภายในแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทหนึ่งปรากฏว่ามีพี่ที่บริษัทอะลาออกไปเขาก็เลยต้องรับหน้าที่ทั้งหมดในบริษัทนั้นด้วยคนเดียวเออเหมือนภาระมันตกอยู่ที่เขาอะมันก็เลยได้ฝึกปรือตัวเองใช่ไหมกลายเป็นว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่งก็บริษัทเนี้ยก็ไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างมีเงินนะแล้วเพื่อนหนูก็ไปนั่งไปทำบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกต่อกันบอกต่อกันไปบอกต่อกันมาล่าสุดรับโปรเจกต์กำไร500 ล้านกำไร500 ล้านนะเธอเออจากเด็กที่แบบอยู่หลังห้องพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาไหนเลยเรียนมั่งหลับมั่งส่งงานมั่งไม่ส่งงานบ้างส่งอาจารย์มั่งไม่ส่งบ้างอะไรก็ไม่รู้อะแต่พอเขาแบบขยันขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาเห็นปะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นไฮโซไปแล้วอ่ะเออเรายังขยันทำงานกันต่อไปอยู่เลยอ่ะนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะอย่าดูถูกความเขาเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาดูถูกเป้าหมายของเราด้วยนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะน้องเมย์ก็นึกขึ้นได้อยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีคำว่ากลุ่มเปราะบางใช่ไหมหลายคนถามว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรคือใครทำไมต้องมีกลุ่มเปราะบางด้วยกลุ่มเปราะบางคือใครนะคะคือคนที่ต้องการการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเด็กเล็กนะคะตั้งแต่แบบ0-5 ปียังถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่นะนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้คือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

เวลาที่เขาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือออกจากพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นหมายถึงกลุ่มนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการส่งอาหารอาจจะล่าช้าเพราะเขาก็ต้องเลือกชีวิตคนก่อนที่จะเลือกอาหารเนื้อไหมมีบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกู้ภัยทำไมถึงไปตรงนั้นทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่เสิร์ฟอาหารก่อนคนหิวจะแย่แล้วนะแต่ว่ามันมีคนที่ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงแก่ความตายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนเสมอนะคะส่วนเวลาที่ก่อนและหลังระหว่างน้ำท่วมต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นพวกเอกสารสำคัญเนาะอุปกรณ์การช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์บูทหรืออะไรก็ตามอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของยาประจำตัวยารักษาโรคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประกาศแบบเซลล์บอร์ดแคสแบบเมื่อกี้นะที่น้องเขาบอกเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรคะอาหารและยาเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปนึกถึงทรัพย์สินเงินทองเทิงอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่ต้องเก็บดีๆเลยและต้องมีเอาไว้นะคะว่าเนี่ยก็คืออาหารและยาจริงๆเนาะแล้วก็พวกเตรียมอพยพอะของเตรียมอพยพทั้งหลายแหละพวกกระเป๋ากันน้ำนู่นนี่นั่นกะละมังลอยน้ำเผื่อเอากระเป๋าวางบนกะละมังอะไรเงี้ยแล้วตัวเดินไปแต่ถ้าน้ำมันเชี่ยวมากเชี่ยวกลากเนี่ยไม่แนะนำนะคะหนูเห็นหลายครั้งแล้วพยายามจะลุยน้ำออกไปทั้งที่มันเชี่ยวแล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราต้านน้ำไม่อยู่บางทีไปเลยเด้อแค่แวบเดียวเท่านั้นหายเลยเด้อนะคะแล้วการช่วยเหลือมันจะยากมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาชีวิตของกู้ภัยไปเสี่ยงด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะบุคลากรการแพทย์1คนน่ะเขาสามารถดูแลคนได้อีกหลายคนก็ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก่อนเนาะเขาจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อๆไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแดนหนุ่มสาวผู้ร้าวรานคนขอนี่กำลังอกหักหรือเปล่าหรือเครียดอะไรมากับผลงานเพลงนี้นะคะมารีฮวนน่าจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะโทรมาได้เลย022481366จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงมาจากช่วงที่แล้วพูดอะไรอะอ่ะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูเ
4: มแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: อ๋อนักเรียนติ๊กครับผม
4: เด็กชายอะไรนะ
5: เด็กชายติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กติ๊กถูกอะเนาะ
5: ครับผม
4: เป็นยังไงสบายดีนะ
5: สบายดีครับ
4: สบาย
5: แล้ว
4: โอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหลับแป๊บหนึ่ง
5: ได้แก้วหนึ่งใบกาแฟหนึ่งถ้วย
4: อ่ะจำได้ป่ะจำได้ป่ะ
5: จำไม่ได้จำ
4: แก้วหนึ่งใบใส่ความ
5: ครับห่วงใหญ่อะ
4: หนึ่งช้อนความคิดถึงอีก
5: ก็คิดถึง
4: อีกหนึ่งอีกหนึ่งไรหนึ่งหนึ่งก้อน
5: หนึ่งก้อน
4: ดื่มก่อนนอนจ้ะฝันดีโอ้ยดูก่อนนอนจะตาสว่าง
5: สอบเป็นไงบ้างครับ
4: อะไรนะคะสอบผ่านแล้วค่ะ
5: กลับไปได้นอนไหมนะ
4: อะไรนะ
5: กลับจากทำอะไรเรื่องแล้วกลับไปได้นอนไหมนะ
4: ไม่ได้นอนค่ะก็ไปนั่งเอ๋ยอยู่ตรงนั้นแหละจัดรายการเสร็จตีสองก็จะทำนู่นทำนี่ต้องไปถึงที่นู่นเจ็ดโมงเออแล้วหนูโอ้ยนั่งนั่งเบอร์อยู่อ่ะตอนแรกก็คิดนะว่าไม่ผ่านก็ทำใจแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาก็ผ่านแบบต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามันเข้าห้องอัดอ่ะมันเครียดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องอัดแบบอึดอัดอ่ะห้องอัดสมชื่อเลยมันอึดอัดแล้วมันเหมือนพูดมันต้องพูดเป๊ะๆตามนั้นลองอ่านหนังสือแล้วให้สักแบบหนึ่งหน้ากระดาษอะเราให้เป๊ะทุกคำโดยที่ห้ามหลุดห้ามผิดห้ามอะไรเนี่ยเพราะการที่ผิดหนึ่งคำเขาติ๊กเป็นคะแนนหมดเลยอะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำคำว่าปลอบใจคำว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพระนามของเชื้อพระวงศ์อะไรเงี้ยมีหลายคำที่ยากๆ
5: น้องเมย์ไอ้จุดที่ออมสองมาทอช่องเก้าเลยเหรอ
4: ค่ะแล้วบ้านหนูอยู่ลำลูกกาคลอง5 คิดดูแล้วกันจัดรายการเสร็จขับลำลูกกาแล้วก็กลับมากสทช.ชีวิตวันที่สอบอ่ะก็คือแบบโอ้โหตาปรือตาเบ
5: ือ
4: แล้วอย่างที่แล้วที่หนูเล่าอ่ะว่าพอไปถึงปั๊บเป็นไงรถหนูดังเขาแจกข้อสอบมาให้พร้อมอ่านแล้วมันมีเวลาจำกัดในการซ้อมอ่ะแล้วรถหนูเนี่ยยังดังอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แก้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรระบบไฟมั้งมันหรือเซ็นเซอร์มันรวนมันช็อตไม่รู้อ่ะมันจะแบบสัญญาณการขโมยมันจะดังตืดตืดตืดตืดตลอดเวลาแล้วเหมือนเขาคงรำคาญอ่ะมันคงดังหลายครั้งแล้วเขาก็ขึ้นมาตามไงบอกว่าน้องไปจัดการรถสิเราก็ลงไปแล้วก็ไปกดตืดกดแบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกแล้วเราก็เดินขึ้นมาย ังไม่พ้นลิฟต์ชั้น8เลยดังอีกแล้วดังอีกแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่น้องๆๆดังอีกแล้วดังอีกแล้วอ่ะลงไปคราวนี้หนูเลยกดแบบปลดล็อกแบบประตูไม่ต้องล็อกอ่ะ
5: ถูกไม่ต้องล็อก
4: แล้วหนูก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกจอดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครเอาไปหรอกก็แบบกดแบบไม่ล็อกไปแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามอีกบอกว่าดังอีกหนูแบบโอ๊ยไม่ได้อ่านสอบเลยแล้วพอขึ้นมาอีกทีเขาเก็บกระดาษแล้วอะเศร้าไหมล่ะ
5: ดังสามครั้งเหรอ
4: ดังสามครั้งค่ะจนหนูส่งกุญแจรถให้เขาอะแล้วบอกว่าพี่เอาไปเลย เอาไปเลยช่วยกดให้ดีถ้ามันดังอีกพี่กดให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไหวอะหงุดหงิดเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ยหนูก็เลยคิดแล้วว่าผิดกระจายผิดกระจายแน่ๆอะอย่างเราอ่านของขึ้นวิทยุอ่ะเรายังอ่านไปมีคำว่าขะได้มีคำว่าอะไรอย่างนี้ได้แต่ของเขาไม่ได้เลยนะไม่มีคำว่าขะเราห้ามขะมันไม่มีในกระดาษห้าม อย่างเช่นแบบเขาก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมี่ยงคำคืออาหารไทยชนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านตามนี้จะมาแล้วเมี่ยงคำก็คืออาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะเติมนะคะลงไปไม่ได้
5: ไม่มีทางเสียงใช่ไ
4: หมเออแบบคำแบบพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพระราชเออจะมาแบบพระราชกรณียกิจก็ไม่ได
5: ้
4: น้ำตาจะไหลอ่ะจังหวัดนั้น
5: แล้ว
4: เออชาวต่างชาติเขาก็บอกคนไทยอ่ะเก่งมากเลยนะอ่านหนังสือที่มันติดกันได้ยังไง
5: ใช่ใช่
4: เออเนาะปกติเราจะเราเคยสังเกตคำภาษาต่างประเทศป่ะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำหนึ่งคำว่า thank you อ่ะยังวักเลย thank แล้วก็ you ก็ y o u thank you อ่ะ thank you ยังวักเลยอ่ะแล้วคนไทยอ่ะอ่านคำว่าอย่างเงี้ยโชคดีที่ได้เป็นดาราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบติดกันอ่ะแล้วชาวต่างชาติเขาถามว่าแล้วคนไทยอ่านออกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวรรคสักตัวเลย เออยาก
5: ไอ้น้องเมย์ไปถ่ายละครเรื่องอะไรครับ
4: พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ค่ะ
5: เป็นละครเทิดพระเกียรติหรอ
4: ใช่เป็นละครเทิดพระเกียรติของพระเนี่ยแหละพระราชินีพันปีหลวงนี่แหละ
5: Oh.
4: ใช่ฝากดูด้วยนะแต่ยังไม่รู้นะว่าไปลงช่องไหนยังไม่รู้เหมือนกัน
5: หรออื
4: ม
5: เออพ่อกับแม่ก็ดูละครทุกวันนั่นแหละ
4: หรอแต่หนูไม่รู้ว่าช่องไหนไม่มันเป็นละครสั้นมันน่าจะมาแค่แบบฉากเดียวแต่แบบหมายถึงว่ามาแค่แบบช่วงสั้นๆไม่รู้ว่าละครจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงประมาณนี้มั้งเป็นซีรีส์สั้นๆแล้วก็คงลงในออนไลน์อะค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตั้งเป้าไว้ยังไงแต่เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นอ่ะคือเขาแค่เอามารวมตัวมาทำเพลงกันแล้วอยู่ดีๆพอเพลงมันมีครบเนี่ยเขาก็ทำเป็นละครขึ้นมาใช่แต่หนูว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงนะหนูไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา
5: คร
4: ับ แล้วละครอ่ะหนูก็เอาจริงๆหนูก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาจริงๆไม่ได้ยุ่งอะไรจริงๆเพราะว่าคือเขาก็ปกติเวลาเขาคนเราจะทำละครอ่ะเขาก็จะแบบนัดตัวละครหลักไว้ก่อนละอ่ะอย่างเช่นพี่แพนเค้กพี่จ้าจ๋าพี่จี๊บรอดออย่างเงี้ยหรือแบบเขาก็จะนัดไว้ก่อนแล้วนึกออกไหมเขาจะมีคนที่คนตัวหลักของเขาอยู่แล้วอ่ะ
5: อ
4: ืมแล้วเขาก็มีประกาศในออนไลน์ว่ารับสมัครนักแสดงจิตอาสาก็คือไม่ได้เงินอ่ะไปฟรีอ่ะเออเขาก็บอกว่ามันเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงแบบว่าอย่างนั้นด้วยนะเป็นเอ็กซ์ตร้าหมายความว่ามาแบบประกอบฉากเฉยๆอ่ะอาจจะเห็นแค่ไรหูอาจจะเห็นแค่ด้านหลังเห็นแค่ผมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอารมณ์แบบนึกสนุกไง อยากไปอ่ะเออก็เลยแบบว่าสมัครไปเออแล้วพอเขาบอกว่าอ่ะให้ลองส่งโปรไฟล์มาหน่อยสิส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในเรื่องนี้ก็คือแบบไม่เคยเล่นละครมาก่อนกันเลยอ่ะใหม่มากๆอะไรเงี้ยอืมก็เท่ดีก็เท่ดีสนุกดีเออ
5: ถ่าย
4: 5วันรัวเลยค่ะ
5: โอ้ถึงว่าหาไปต้อง2วัน
4: ใช่เดี๋ยวมีคิวอีกทีวันที่16ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาจัดรายการทันหรือเปล่าแต่บอกเขาแล้วว่าเสร็จแล้วหนูขอแบบชิ่งนะคะเพราะมันไม่มีค่าตัวอยู่แล้วหนูลารายการหนูก็เสียรายได้เนาะแต่ว่าทำเพื่อพระองค์เนี่ยทุกคนแบบสุดใจขันดิ้นจริง
5: ๆ
4: เออนะคะก็สนุกดีแล้วก็เข้าใจจริงๆในกองถ่ายว่าคำว่าศูนย์รวมใจของไทยทั้งผองคืออะไรอะเข้าใจจริงๆเพราะว่าในการถ่ายละครมันมีอุปสรรคเยอะมากๆแต่ว่าต่อให้แบบจะทะเลาะตบตีกันเรื่องบทเรื่องละครเรื่องอะไรกันยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันแบบเจอปัญหาทุกคนเขาจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือทำให้งานมันสำเร็จทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าจะโกรธใครโมโหอะไรกันยังไงมันหายได้เลยจริงๆอ่ะ
5: หายได้เลยใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่มันแบบหนูเห็นกับตารู้สึกแบบมันจะจบที่คำว่าทำเพื่อพระองค์แล้วทุกคนก็จะแยกย้ายอ่ะแบบอ๋อโอเค อย่างนี้จริงๆอ่ะเออแปลกดีแต่ว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ได้เพื่อนได้สนิทกับทุกๆคนโดยที่แบบ5วันเองอ่ะปกติละครมันถ่ายกันเป็นเดือนเนาะ
5: เป็นเดือน
4: อืม
5: รู้แต่ก่อนเป็นเดือนหลายเดือนแต่เดือนนี้มันก็ 2-3 เดือนมั้ง
4: อืม แต่ว่าเสียดายบทของหนูจริงๆเขามาเพิ่มให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาเห็นศักยภาพเนาะเพราะว่าตอนแรกหนูกะมาแค่เดินผ่านกล้องเออเขาอุตส่าห์ให้มีบทพูดจริงๆเขามีบทนึงอ่ะให้แทรกด้วยแต่ว่าไม่ทันอ่ะเวลามันเที่ยงคืนแล้วมันก็ต้องกลับแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคบทนั้นมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยต้องตัดออกก็
5: ม
4: ีก็เอาเหอะเอาให้เนื้อเรื่องมันผ่านไปได้เอาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บางทีแบบเรายังรู้สึกว่าโอ้ยฉากเมื่อกี้ยังทำได้ไม่ดีเลยแต่เวลามันจำกัดอ่ะมันต้องแบบมันต้องไปต่อแล้วเราก็จะแบบโอเคผ่านไปประมาณนี้นะคะอ่ะมาขอเพลงกันดีกว่ามาที่เรื่องของเราวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
5: แค่เพื่อนแค่หมู
4: แค่หมูตอนแรกหนูอ่านแว็บแรกหนูอ่านว่าแค่หมูอะไรอ๋ออุ่มอิ่มสิงมิวสิกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแค่เพื่อนนะแค่หมูนะ
5: ครับผม
4: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ให้นัทจุ้ยหลักสี่แล้วก็ให้แฟน MM95 ทุกคนแล้วก็แฟนน้องเมลทิชาด้วยเมลชนทิชาเมลทิชา
4: เดี๋ยวเมื่อกี้วักซะใจหายเลยอ๋อแล้วก็มอบให้แฟนแล้วเงียบเออไม่มอบให้แฟนตัวเองบ้างแล้ว
5: แฟนยังไม่มี
4: ใช่ไหมก็เมื่อกี้เห็นวักไงแฟนแล้วหายโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
5: ตามน้องเมย์ไหม
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซุกี้ชาบู
5: ซุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อัยราอาห้า
5: และไอ้อัยราอาห้าร
4: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
5: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
4: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: มาวันนี้เราจะมาเป็นแค่คนที่รู้จักแต่ไม่ใช่คนรู้ใจนะจ๊ะเป็นแค่เพื่อนแค่คนคุยแค่หมู่จากอุ่มอิ่มสิงมิวสิกนะคะแค่เพื่อนจากเป็นแฟนเกือบจะเป็นแฟนละแต่เป็นแค่เพื่อนแหละเลยเป็นเพื่อนแทนนะคะจากแอนอราดีค่ะแค่คนคุยจากลำไยหายทองคำและหนุ่มผลงานเพลงจากนกพรพนานะคะกับผลงานเพลงแค่เคยรู้จักนี่นะจ๊ะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ส่งพัสดุนะคะจากธามธนาค่ะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไม้ทองคำและเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกหลายวิทย์ซะเหลือเกินนะคะก็รวม2สายวิทย์นะคะ2คนมาช่วยกันคำร้องทำนองเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะส่ง SMS มาได้เลยที่4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าส่งท้ายกันดีกว่าในชั่วโมงนี้นะคะมาอัปเดตราคายางด้วยนะจ๊ะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาทภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี87บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่86บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย9ขออภัย79บาท50สตางค์นะคะน้ำยาง87บาท50สตางค์ค่ะSMS วันนี้ขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ยังเยอะสู้เขาไม่ได้ขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะคะแม่ๆช่วยกันส่งช่วยกันส่งนะคะบอกว่าเนี่ยน้องเมย์เพลงเมื่อกี้อยากให้น้องเมย์เต้นอยากให้น้องเมย์ฟ้อนจังเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำร้ายหนูตอนนี้อีกนิดนึงหนูจะหลับแล้วนะนะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเด้นะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่กบทรงสิทธิ์ค่ะเติมไม่เต็มเนี่ยนะแต่ว่าอยากจะให้เติมน้ำในแก้วตอนนี้ก่อนนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดียังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับจากพี่ไพพงษ์สะท้อน3เพลงจบไปทักทายครับกราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่ CEO สวนยางพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่ปัญญาพี่คมคายพี่ประจบครับพี่สุดารัตน์พี่นงนุชนครพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่มิตรชัยนะครับไอ้กว้างเดี๋ยวกูหามานะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รามิดานะครับทักทายครับพี่สุนิสาทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์เรารับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ทานนครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวี่นะครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายพร้อมแล้วนะครับน้องเมไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่สีดา
4: ดีแล้วจำพี่ได้แล้วเน
3: ี่
4: ย
3: โอ้ยเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวผมไม่ได้คุยกันนานมากๆเลย
4: น้องเพชรพี่ก็มาแปลกใจว่าพี่ก็รักทุกคนเลยนะทุกมหานครแต่พี่โทรติดต่อใครไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเลยนอกจากน้องเพชรอ่ะ
3: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับสงสัยเขาเรียกว่าดวงเราสมพงกันหรือเปล่า
4: โอ้ยดวงสิแหมติดตามตั้งแต่เล็กๆเนาะ
3: ขอบคุณมากๆครับ
4: น้องเพชรเป็นลูกผู้ชายใช่ไหม
3: ครับพี่
4: แล้วก็แม่ไปแล้วอ่ะไม่มีหลักเสาหลักอะไรโอ้พี่ก็เป็นห่วง
3: ขอบคุณมากมากเลยพ
4: ี่เป็นเด็กผู้ชายด้วยเป็นห่วงมาก
3: ครับพี่ขอบคุณมาก
4: พอได้ยินเสียงว่ามาจัดรายการนี่โอ้โหสบายใจแล้ว
3: โอ้ย
4: แค่แล้ว
3: แค่พี่สีดามา
4: พ้นวัยแล้ว
3: แค่มาติดตามแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
4: ก็เป็นลูกกำพร้านะน้องเพชรกำพร้าแม่คุณแม่แต
3: ่
4: พ
3: ี
4: ่กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
3: ครับ
4: ก็เลยมีจิตใจที่ว่าเป็นห่วงไปหมดทุกคนแหละ
3: ขอบคุณมากๆนะ
4: ที่เป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้านี่เหงานะน้องเพชร
3: ครับ
4: ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลให้ดีเถอะถ
3: ้
4: าเป็นลูกกำพร้านี่เรารับภาระตลอด
3: ครับพี
4: ่เราต้องคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ย
3: เข้าใจเลย
4: ยิ่งคุณแม่โอ้โหไม่อะไรอ่ะเป็นที่ว่าอวยบ่อยๆแล้วก็ไปหาหมอบ่อย
3: ๆครับ
4: เราต้องทำงานตลอดเลยน้องเพชรเอ้ย
3: ครับพี่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับพี่สีดา
4: เป็นกำลังใจให้นะ
3: ขอบคุณมากๆครับ
4: ไม่ห่วงแล้วว่าน้องเพชรเลยวัยที่ว่าอันตรายไปแล้ว
3: ครับ วันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไร
4: คิดฮอดแต่กอดบ่ได้อ่ะ
3: พี่นางสิริพรเนาะ
4: คิดฮอดน้องเมย์ด้วยโอ้น้องเมย์นี่ก็เป็นเหมือนหุ้นส่วนเหมือนกันนะที่ติดต่อให้พี่สัญญาออกหน้าไมค์ได้มีน้องเมย์คนเดียวแหละ
3: โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย
4: ฝากขอบใจน้องเมย์ด้วยนะ
3: ได้เลยครับผม
4: พี่สีดาแล้วก็ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายและพี่ฟังทุกดีเจอ่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้คุยอ่ะคุยกันได้กับน้องเพชรคนเดียว
3: ครับ
4: พ
3: ี่สีดาร
4: ักหมดทุกคนแหละดีเจในคืนนี
3: ้ครับพี
4: ่แต่ว่าเราติดต่อคุยกันไม่ได้ไง
3: ครับ
4: น้องเพชรจ๋า
3: ครับ
4: พี่อยากบอกว่าพี่อ่ะใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่าตึก
3: ครับพี่
4: พี่ไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็น
3: ครับ
4: ต้องโทรได้อย่างเดียวอ่ะ
3: รุ่น
4: มันโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะ
3: รุ่นแบบโนเกียอย่างเงี้ยป่ะพี่โนเกียป่ะ
4: รุ่นเก่าปุ่มอ่ะปุ่มกดปุ่ม
3: โอ้ยนานแล้วนะคลาสสิกมากเลย
4: แล้วมันไม่ใช่รุ่นใหม่อ่
3: ะ
4: เป็นรุ่นใหม่เรายังไลน์ไปก็ได้อะไรก็ไปก็ได
3: ้
4: แต่อย่างของพี่นี่ต้องโอ้รับเลยคุยเลยอะไรประมาณเนี้ยมันยากกว่า
3: เด็กออกเลย
4: ใจเราคิดถึงแต่เราก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
3: ครับผม
4: ยังกับคุยกับน้องเพชรนี่ถ้าไม่มีโอกาสคุยแบบนี้จะคุยไม่ได้เลยอ่ะ
3: เข้าใจเลยนะครับพี่สีดา
4: คิดถึงเราจะไลน์ไปบอกว่าจะฟังอยู่นะคิดถึงนะแต
3: ่
4: ก็ทำไม่ได้ไง
3: เข้าใจครับผมแต่ว่าเรารู้สึกเราเข้าใจตรงกันเน
4: า
3: ะแค่นั้นพอแล้วนะครับพี่สีดาเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: จ้า
3: ขอบคุณมากๆครับพี่
4: น้องเพชรนะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
3: เช่นเดียวกันนะครับ
4: น้องเพชรจ๋าเสียงน้องเพชรก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันพี่ก็เป็น
3: ครับ
4: พี่ก็เป็นคอแบบอะไรอ่ะมันเจ็บบางทีมันก็แหบหายไปเองอะไรประมาณนี้
3: เข้าใจเลย
4: แต่น้องแบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นที่ในลำคอเราเองอ่ะ
3: ครับพี
4: ่
3: นะครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะพี่นะ
4: จ้า
3: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
4: ยายเป็นห่วงนะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
4: เลยแฟนเพลงในคลื่นของลูกทุ่งมหานครนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมพี่สีดานะฮะพี่สีดานะครับจากสวนผึ้งนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะขอเพลงนี้ฮะขึ้นฮอดแต่กอดบ่ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปนะฮะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นนะฮะจากน้องแพรชนานะครับแล้วก็โดยสารมากับกำลังใจครับพี่เสถียรทำมือรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เซ็กโลโซฮิตเล็กไฟนะฮะศรัทธานะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้สวัสดีไปถึงลุงต๋อยพี่จุ๊บแจงพี่ประสิทธิ์พี่อาทิตย์กำนันแดงพี่ณรงค์นะฮะพี่บุญยงพี่นฤมลพี่จุรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่สำรวยพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่พายับนะฮะทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่รวิกรพี่รามิดานะครับน้องแชมป์ไอ้กว้างนะครับสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่คมคายด้วยนะครับพี่แกนจุฬาพรนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยกันพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าตักถอยพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะในช่วงที่สองยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับคุณพี่สุนทรนะครับ
3: ครับ
2: พี่สุนทรโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จากจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอเชียงยืนครับ
2: มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้
3: ก็ตอนนี้ก็เย็นสบายดีครับ
2: เย็นเย็นสบายสบายเนาะ
3: ครับ
2: นะครับแล้วตอนนี้ทำไมพี่ถึงยังไม่พักผ่อนยังไม่หลับครับอยากรู
3: ้หลับไปแล้วแล้วตื่นมาฟังนะครับ
2: อ๋อตอนแรกผมนึกว่าทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ได้ทำคร
2: ับก็คือหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เปิด95ฟังเลยเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของตะกะแตนนะครับ
2: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทั่วโลกทุกคนนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็พิเศษให้น้องเมย์เมื่อกี้ที่รับสาย
2: ได้เลย
3: หลังไมค์แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยครับ
2: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: มัน
3: ยาวครับ
2: มันยาวเนาะเข้าใจเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อ่าฮ่า
3: อ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่า
2: ถูกต้องครับพ่อพี่สุนทรเดี๋ยวผมจัดเป็นนี้ให้ฟังนะครับ
3: ครับ
2: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่สุนทรจากมหาสารคามไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จากพิตกะแตนชลดานะครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยครับตามคำขอนะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทับทั้ง4เพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับจากพิตกะแตนชลดาแล้วก็ผัวเก่านะฮะจากพี่สอนสินชัยนะครับโทรมาในฐานโทรมาในฐานะอะไรนะครับจากกาละเกดนะครับฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะจัดไปทักทายครับไปถึงพี่บุญกรนะฮะพี่หนูวันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สุมาลาพี่สุนีพี่สุภจิตนะครับพี่เกษมยาออสสามย่านะครับพี่อะไรนะพี่บงกฎใช่ไหมครับพี่บงกฎเนาะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าตื่นแล้วครับหน่อยน้องเพชรตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็เย็นสบายจ้านะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400อย่ารอช้านะฮะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับในช่วงของจอกีวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับอ่ะตอนนี้ครับมีเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นเพลงคืนมหาอ้ายได้บ่อนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์เวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยคุณดุ่ยเชียงรำนะฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคืนมหาอ้ายไดบอสนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะบทเพลงจากวงนูโวก่อนหน้านี้ครับมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาดีเจพิมดาของเราเนาะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับจากพี่บาวี่จัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายไปถึงพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะสวัสดีพี่สิริพักนะครับบอกว่าคิดถึงหน้าเวทีคราก่อนนะฮะนี่พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าบอกว่าขอตัวบายก่อนเนอร์ดีเจเพชรก็กินยาแก้แพ้รู้สึกจะง่วงละบายละไปละเดินทางปลอดภัยนะครับได้เลยครับพักผ่อนได้เยอะนะครับหลับเยอะๆจริงๆน่าอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาครับพี่สาวขามแล้วก็พี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับพี่บุญมีแกออดสามย่านครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีครับพี่บุญญากรพี่บรรเทาครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่อยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพบรักที่ปากน้ำโพจากพี่หนุ่มมิเตอร์แล้วก็ฝากเพลงหอมแก้มจากพี่หลวงไก่อาสยามนะครับแอบรักแอบคิดถึงพี่ต่ายอรทัยคิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่นฤมลบอกว่ารายงานตัวชั่วโมงสุดท้ายจ้าตอนนี้โจ๊กเสร็จแล้วเปิดรับออเดอร์จ้าสั่งได้นะหยอกๆค่ะสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ค่ะจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเปิดโจ๊กแถวไหนนะฮะต้องถามก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่บงกตทิพย์นะครับพี่สิริพักนะฮะอยากฟังเพลงจากใจต้นข้าวค่ะนี่พี่บุญเลียนแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่แมวคนดีด้วยนะฮะพี่กันกล้วยพี่อนงจากพัดลุงกำลังตัดยางนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชวิทยุไม่มีเสียงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากบอกทางสังกัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะฮะพี่ดวงใจนักชิมานะครับพี่ติตินานะครับพี่พะเยานะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่นรมนบอกว่าอยู่สงขลาจ้าอ่ะงั้นสั่งตรงนี้เลยอยากหิวโจ๊กอยู่พอดีนะครับมาส่งวันไหน มาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะหรือว่ามะลืนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายๆขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับจัดไปฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวอยวอยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็มาเสมหากวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับโรคเด็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับจัดไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนฮะพี่สิริภักดิ์ครับพี่นรมนนะครับผมพี่สาวขาพี่บุญเรียนพี่บุญมีนะฮะพี่ศรีวัยพี่ดวงจันทร์พี่ชัยชนุพงศ์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะมาแล้วนะครับบอกว่าพี่เพชร Morning Crush Crew นะฮะมาแล้วมาแล้วพี่โอนะครับโอเอ็นจูอาโดอีดูอาเอดูอาโดเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณานะฮะพี่แต๋วสะพานใหม่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะน้องเพชรเนี่ยตื่นมาออกกำลังกายสดชื่นค่ะจัดไปนะครับอย่ารอช้านะต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุภิตครับพี่นุ่นจันทร์พี่สุทินนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปราโมทนะครับพี่ดาวพระสุขพี่สุปราณีนะครับสวัสดีพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับมารายงานตัวฮะพี่สามารถนะครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับขอพูดอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่รับชมรับฟังกันสวัสดีพี่สาครนะฮะพี่นันทานะครับพี่เยเฮอครับพี่นกนะฮะน้องสายแดดที่แผดเผานะฮะพี่สุภัตราครับผมพี่บอลวีขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพวงพวงจันทร์รักเอฟเอ็มเก้าสิบห้าลูกทุ่งมหานครครับผมพี่พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะกรุณาอย่าคิดถึงคนอื่นนะคะคิดถึงรายการนี้รายการเดียวข่าวเช้า95มาแล้วนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครวิทยุกสมททั่วไทยแล้วก็เพจ Facebook LTM FM 95นะคะเออตอนนี้ทำไมรู้สึก มันมีอาการรู้สึกไม่ค่อยลื่นคอเท่าไหร่นะคะเออเจอฝนนิดหนึ่งเมื่อวานนี้นิดเดียวนะคะเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย15แล้วนะคะปาก็ไปกลางเดือนแล้วนะวันนี้15ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะกับเรา2คนค่ะคุณจามอนกิจสาวภาคด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะว่าวันนี้ท้องเสียเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอาจจะชั่วโมงหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีหลังไมค์นะคะน้องเมย์รอสายอยู่022481366 022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะสำหรับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นระบายความในใจเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทางรายการเป็นคนกลางหรือก็ว่าไปนะแต่ว่าจะแบบให้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีมันก็หนักนะมันก็เป็นงานที่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้อะไรตรงนั้นได้ก็คือแค่แนะนำแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้ประมาณนี้นะคะก็โทรมาได้ค่ะ022481366นะคะพูดถึงฟ้าฝนกันก่อนเลยก็วันนี้ยังคงมีฝนนะคะตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเหมือนเดิมให้ระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานทะเลจีนใต้อยู่ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยค่ะในทะเลทั้งอ่าวไทยและก็อันดามันทั้งสองฝั่งนะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรใครที่จะไปเที่ยวหรือใครที่มีอาชีพเดินเรือชาวเรือทั้งหลายควรจะระมัดระวังนะคะตรวจสอบเส้นทางหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยน่ากลัวมากนะปีที่แล้วเราไปเกาะล้านช่วงที่แบบฝนตกหนักเลยนะคะพอเรือออกปุ๊บฝนก็เทกระหน่ำแค่เกาะล้านน่ะมันไม่ได้ไกลมากเนาะจากตรงแหลมบาลีไฮไปเกาะล้านก็สักประมาณ40นาทีได้45นาทีพอฝนตกนะเรารู้สึกว่าเรือมันก็แบบโค้งๆนิดน้อยนะยังรู้สึกกลัวเลยอ่ะกลัวมากนะเป็นคนที่แบบขี้กลัวกลัวจุดๆนั้นก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะน่ากลัวนะในทะเลมันเวิ้งว้างไปหมดเลยยิ่งฝนฟ้าคะนองฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะพอเรือมันรู้สึกโครงเคลงเนี่ยความมั่นใจมันก็น้อยลงถึงแม้ว่าขณะนั้นเราใส่เสื้อชูชีพอยู่ก็ตามนะแต่รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวนะคะอ่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนกอาจจะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสาน 30% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลนะคะภาคกลาง 70% ของพื้นที่โอ้นี่หนักจริงบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่หนักอยู่ที่ฉะเชิงเทราเหมือนเดิมสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็60ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่ากันเลยค่ะ 60% เหมือนกันพังงากระบี่และตรังนะคะนี่ฝั่งตะวันตกที่หนักนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนี่คือสำหรับในช่วงนี้ที่วันนี้แหละค่ะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครชาวบ้านที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งนะคะอันนี้มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนบ่ายให้ระวังน้ำเพิ่มสูงหลังที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก50เซนติเมตรเพื่อที่จะระบายสู่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะก็เป็นการเตือนอย่าลืมนะคะบริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็จำเป็นจริงๆต้องเปิดประตูระบายน้ำ อีก50เซนติเมตรเพื่อระบายจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจากเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1ชั่วโมงนะพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คือแถวแขวงกระทุ่มลายแขวงลำต้อยติ่งในเขตหนองจอกแขวงขุมทองในเขตลาดกระบังแล้วก็จุดไหนอีกนี่แหละประมาณนี้นะ 2-3 พื้นที่นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองด้วยนะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนะคะเป็นที่ลุ่มต่ำถ้าพบว่ามันรู้สึกผิดปกติหรือเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเนี่ยก็แจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแจ้งฝากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือเอาแบบด่วนๆเลยก็1555นะคะอันนี้เป็นสายด่วนกทม.ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1555นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถือว่านี่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้าวิทยาก็ชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนฤดูนะคะจากฝนหนาวแล้วนะแค่มันเย็นลงแต่ยังไม่เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวให้ดูจาก3ปัจจัยค่ะ1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศานะคะ2ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกเนี่ยมันพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วอันนี้ถือว่าหนาวแล้วก็ปัจจัยที่3คือการกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปกติแล้วช่วงฤดูหนาวของเราจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมช่วงวันนี้กลางเดือนพอดีนี่นะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้รอติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันว่าเข้าหรือยังแต่ต้องครบ3เกณฑ์นี้นะ3ข้อเมื่อสักครู่อุณหภูมิต่ำสุด ต้องน้อยกว่า23องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็การกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคิดว่าเนาะปลายเดือนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าที่เราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็จะมันคึกคักขึ้นไหมในมุมอันนี้ถ้าพูดในมุมเศรษฐกิจบ้างเนาะก็น่าจะคึกคักขึ้นแหละหวังว่านะหวังว่าเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องยอมรับนะคะมันไม่ดีจริงๆตอนนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือบางท่านก็บอกว่าตอนนี้นะขอให้มีงานทำก็พอแล้วนะมีรายได้พอกับรายจ่ายในแต่ละวันไปประคองไปนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะที่จะให้กระเตื้องขึ้นกว่าปัจจุบันนี้นะคะอันนึงเมื่อวานนี้ที่ครม.ประชุมกันแล้วก็แถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรองโฆษกรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกับรายได้ปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองปัจจุบันนี้คนไทยยังไม่มีบ้านเยอะนะคะมีบ้านเช่ามีอะไรอยู่อาศัยอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทียบค่ะทีนี้แนวทางในการมีบ้านของตัวเองสักหลังนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตลอดทั้งชีวิตนะคะมีอยู่แค่หลังเดียวนี่แหละซื้อได้แค่นั้นพักผ่อนไปเลย25ปี30ปีนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวนี้มาฝากนะคะเขาจะมีบ้านคนละหลังคลัตเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะจากฉะเชิงเทราค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ละเอียดพี่ละเอียดจากแปดริ้วนะคะพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะป้าค่ะอยู่อำเภออยากจะอำเภอไหนคะอำเภอเมืองเลยไหม
2: เนี่ยชายคลองค่ะ
0: อำเภอ
2: ชายคลองติดต่อกับกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: อ๋อติดต่อกับน้องจอกเหรอคะ
2: ฮะ
0: อยู่ติดกับน้องจอกกรุงเทพเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ติดต่อไหนคะ
2: คลองเจ้าหลวงแพ่งเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคลองหลวงแพ่งเลย
2: ยังไม่ถึงค่ะหยุดขั้นคลองเจ้าคลองนึงแล้วก็มาดิโชค่ะ
0: ค่ะอ๋ออันนั้นอำเภออะไรคะตรงนั้น
2: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: อำเภอเมืองค่ะน้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องถาม
2: แล้วท่วมมากอีกตอนนี้ยังไม่ลงเลยค่ะ
0: โอ้โหกี่วันแล้วพี
2: ่มันลงไปหน่อยเดียวเองเพราะว่าน้ำในบ้านยังท่วมเหรอเพราะบ้านป้าปลูกชั้นเดียวมันเตี้ยค่ะ
0: โอ้ปีก่อนๆเคยท่วมไหม
2: ไม่เคยไม่เคยท่วมเลยค่ะ
0: ไม่เคยท่วมเลยเหรอปีนี้ปีแรกเหรอคะ
2: ค่ะปีนี้ปีแรกที่ว่าเกิดมา74ปีแล้วเพิ่งเจอปีเนี้ย
0: เพิ่งเจอปีนี้ปีแรกท่วมหนักท่วมนานด้วยนะคะ
2: ท่วมนาน
0: แล้วตอนนี้น้ำไม่เน่าแล้วเหรอคะ
2: ไม่เน่าน้ำคลองยังใสอยู่น้ำระบายออก
0: อ๋อน้ำระบายออกโชคดีหน่อยเนี่ยวันนี้เขาระบายออกเพิ่มขึ้นมาอีก1เซนให้จากชาเชิงเทราที่หนองจอก
2: แล้วเมื่อคืนฝนก็ตกมาอีก
0: อ้าวเนี่ยอันเนี้ยมันคุมไม่ได้สิฮะไอ้เรื่องฝนเนี่ยเนาะ
2: จ้า
0: อืม
2: โอ้โห
0: ค่ะ
2: เนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยห้องน้องน้ำเข้าไม่ได้หมด
0: ค่ะก็ตอนเนี้ยเขาเปิดประตูระบายน้ำระบายวันนี้น่าจะ1เซนก็น่าจะลดลงไปอีกสักนิดนึงเนาะป้าเนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้า
2: เนี่ยก็นอน
0: ตอนนี้ไปทำมาหากินยังไงอะคะ
2: โอ้ยไม่ได้ทำเพราะป้าที่ปลูกตะไคร้ก็ตายหมดเลยน้ำท่วม
0: โอ้โห
2: ไปบอกกับพวกนั้นเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนไม่มีทะเบียนการเกษตรเขาไม่ให้เงินค่ะ
0: เอาไม่ได้กันไม่ได้เป็นเกษตรกรนะฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะก็ป้าไม่มีที่ไงใครเขาให้ปลูกทำตะไคร้ไปวันนึงเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำกว่าจะได้ปลูกก็นู่นแหละน้ำแห้งแล้วกว่าจะได้ทำก็ห้าหกเดือน
0: หูคือปลูกตะไคร้ในที่ดินของคนอื่น
2: จ้าให้ปลูก
0: แล้วน้ำยังจะมาท่วมอีก
2: โอ
0: ้โหปกติก็คือตัดตะไคร้ขายได้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะ
2: จ้าจ้าวันละ300มั่ง400มั่งแล้วแต่เขาจะสั่ง
0: ก็พออยู่พอกินไป
2: แล้วตอนนี้ตายหมดเลยเหลืองหมดเลย
0: โอ้ปลดเกลี้ยงลงทุนไปเยอะไหมคะรอบนี้
2: จ้าลำบาก
0: ลำบาก
2: เพราะไม่มีอาชีพอะไรอ่ะ
0: แล้วก่อนแล้วบ้านนะคะบ้านนี้คือเป็นที่ดินของใครเป็นที่ของใคร
2: ที่ดิน
0: อยู่หรือบ้านตัวเอง
2: ที่วัด
0: แล้วอยู่ได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรไหม
2: ไม่ได้เยียวยาลงลูกชายเขาลงทะเบียนไปก็ให้มา 5,000
0: อ๋อได้มาแล้ว 5,000 ค่ะได้เร็วไหมคะ
2: บ้านอื่นอะบ้านอื่นเขาได้ 9,000 หมดเลยนะ
0: ใช่เขามีหลักเกณฑ์อยู่นะ 9,000 5,000 แสดงว่านี่น้ำล้อมน้อยกว่าบ้าน 9,000
2: เนี่ยน้ำล้อมเลยอยู่กลางเลยไม่มีที่ดินแท้เลย
0: ตอนนี้ก็ยังล้อมอยู
2: ่เวลาข้าวมาแจกก็ต้องถ่อโฟมไปรับข้าวค่ะ
0: โอ้ยลำบากลำบนจริงๆนะ
2: ใช่
0: ป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็คือแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ว่า มันทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยถูกไหมคะ
2: ทำไม่ได้ตอนนี้ว่างเลย
0: ไม่ได้ตอนนี้
2: 6เดือนเนี่ย
0: โอ้โห
2: เงินคนแก่ก็ไม่พอกิน
0: เนาะ600เลยลูกชายทำงานอะไรคะป้า
2: อ๋อลูกชายแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแต่ภรรยาก็ทำค่ะ
0: อ๋ออยู่กันกี่คนเนี่ยบ้านหลังนี
2: ้4
0: คน
2: จ้ะ
0: ทำงานอย่าบอกว่าทำงานคนเดียวนะ
2: ทำงานคนเดียวตอนเนี้ย
0: นั่นโอ้โหก็ต้องแล้วทำไมลูกชายไม่ทำงานอ่ะป้า
2: ก็เขาคอยรับส่งภรรยาเขาไปทำงานนะไปแต่เช้าตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปรับ2โมงเนี้ยถ้าไปทำงานที่อื่นก็กลับมารับไม่ได้ก็เก็บผักบุ้งขาย
0: เพื่อรอรับส่ง
2: เก็บผักบุ้งขายไป

0: ็ยังมีรายได้อยู่หน่อยนึง
1: อ่า
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รายได้ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหม
1: ใช่สองสามวันจะได้ก็สองร้อย
0: เออไปทำงานดีกว่า

0: ตอนนี้คือเงินการเยียวยาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเขาให้แค่ 5,000 แล้วใช่ไหมคะ
1: จ้ะโอ้โหก็เขาลงทะเบียนไปแบบไหนป้าก็ไม่รู้นะ
0: ค่ะก็
1: ป้าน่ะ
0: ก็คือว่ากรณี 5,000 เนี่ยที่ที่ป้าละเอียดได้ 5,000 ก็คือว่าน้ำล้อมรอบก็จริงแต่ว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติตอนนี้เขาว่าอย่างนั้นนะน้ำไม่ท่วมตัวบ้านอันนี้ก็เลยได้กรณี 5,000 แต่ถ้ากรณี 9,000 เนี่ยมันก็จะหนักกว่า
1: แ
0: ต่บ้านหนักกว่าบ้าน 5,000
1: เขาก็ดีกว่าบ้านป้านะแต่ไม่เขาได้กาวอ่ะ
0: อ๋อเขาอยู่แถวไหนบ้านเพื่อนบ้านที่นี่เหรอคะ
1: เลี้ยงเลยชายคลองเลี้ยงไปเลย
0: โ
1: อ้
0: เออแล้วของป้า
1: ไม่รู้เขาดูแบบไหนเขามาสำรวจแบบไหนแต่เวลา
0: คือถ้าล้อมเกินของป้าเนี่ยตามเกณฑ์ก็คือว่าล้อมเกิน7 วันได้ 5,000 แล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละครัวเรือนว่ามันเข้าเกณฑ์เยียวยาที่เขากำหนดไว้ไหมประมาณนี
1: ้
0: ในเกณฑ์ 5,000 ก็ตามนั้นแหละ
1: แต่เขาไม่มาสำรวจเลยนะ
0: อยู่ๆก็ให้มา 5,000
1: เขาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นถนนดินและน้ำท่วมครึ่งแข้งอ่ะ
0: โอ
1: ้เข้ามาไม่ได้
0: เขาก็คือให้อันนี้ถ้าจะให้ดูนะเขาให้เป็นทำเลในซอยนี้ซอยนี้ได้ 5,000 ทุกหลังหรือว่าได้ 5,000 บ้าง 9,000 บ้าง
1: ไม่เขาได้ 9,000 หมดถามเขาแล้ว
0: เอามีแต่บ้านป้าบ้านเดียว 5,000 หรออ ้
1: าว
0: เอาเออมันก็แปลกอยู่นะทั้งนั้นนะ
1: ใช่
0: เออแปลกไปหน่อยนะคะทีนี้ก็แปลกอยู่ทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะป้า
1: ไม่รู้เขาสิ
0: โอเค
1: ไม่รู้อีกเยอะมันลงทะเบียนผิดไปว่าน้ำล้อมรอบแต่ไม่ได้ท่วมบ้านมั้ง
0: เออก็เป็นไปได้
1: เพราะว่า
0: ก็เป็นไปได้นะหลักเกณฑ์อ่ะ
1: น้ำท่วมบ้านนี่ท่วมดูทุกคืนเลยนะมันยังไม่แห้ง
0: ยังไม่แห
1: ้
0: ง
1: เอากระสอบทรายมาปิดประตูไว้กั้นประตูอ่ะมันก็ยังเข้า
0: ก็ยังเข้าอยู
1: ่ใช่
0: แต่ก็แต่ก็ป้ายังอารมณ์ดีนะยังไงก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเพิ่มแล้วผักบุ้งนี่คือมันขึ้นเองงอกเองใช่ไหมป้า
1: อย่าไปแบกมันไว้เดี๋ยวมันหนัก
0: ถูกต้องต้องนี่แหละตัวอย่างเลยป้าละเอียดเป็นตัวอย่างเลยอย่าไปแบกมันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะ
1: จ้าเขาระบายออกซะมั่งไง
0: ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยที่ป้าโทรมาระบายโทรมาคุยด้วยนะคะดีมากเลยอยากให้ป้าเนี่ยสุขภาพจิตดีแข็งแรงแบบเนี้ย
1: เนี่ยค่ะแข็งแรงอยู่แล้ว
0: นะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
1: ทำงานหนักก็ต้องแข็งแรงนะ
0: สุดยอด
1: ตะไคร้ปลูกตะไคร
0: ้เลยเดี๋ยวปลูกตะไคร้ต่อเดี๋ยวถ้าน้ำลดนี่คือเราสามารถที่จะไปฟื้นปลูกต่อเลยได้ไหมกี่วันถึงจะเก็บได้คะตะไคร้ตัดได้
1: เพราะว่า
0: ปลูกเลยเนาะ
1: เพราะตะไคร้มันก็จะแพงไง
0: จะแพงใช่จริงต้องใส่ปุ๋ยไหมตะไคร้เนี่ย
1: ใส่ปุ๋ยฉีดยาให้หนอนกินไงตอนปลูก
0: ไอเราเนี่ยว่าตะไคร้มันกินแรงหนอนเหนือไม่มา
1: ไม่กินเป็นหนอนเป็นชะลา
0: เออมีหอยทากในแถวนั้นหอยทากเยอะไหม
1: หอยทากไม่เจอค่ะ
0: เออเนี่ยที่นครศรีธรรมราชนะหอยทากเต็มไปหมดเลยต้านรู้จะจำจัดยังไงแล้วเนี่ย
1: นี่ไม่มีเลย
0: ขอไม่มีเลยเน
1: า
0: ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรศัพท์ไปขอความรู้ปลูกตะไคร้ขายเหมือนป้าละเอียดบ้างเนาะ
1: จ้า
0: ปลูกกี่วันปลูกกี่วันคะตัดได้ปลูกกี่วัน
1: 5 เดือน 5 เดือน
0: นะคะปลูกเป็นแปลงเดียวแปลงแซมในสวนพืชอื่นได้ไหม
1: ได้
0: ได้เนาะในสวนยางสวนปาล์มได้หมดใช่ไหมป้า
1: จ้าถ้าเกิดกลางแดดก็จะงาม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดขอเบอร์โทรนะจะโทรไปปรึกษานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกตะไคร้นางละเอียดแห่งฉะเชิงเทรานะป้านะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะป้า
1: แข็งแรงอยู่แล้วจ้
0: าโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแล้วก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

เอาที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เรื่องของเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของรัฐบาลก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมเงินเอาไว้ 50,000 ล้านเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เขาใช้โครงการเป็นที่ 20,000 ล้านแล้วก็ล่าสุดนี่คืออีก 50,000 ล้านก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในราคาที่เหมาะสมนะว่าใครที่ต้องการมีบ้านต้องราคาไม่เกิน3ล้านเนาะสูงสุดที่ดีพร้อมบ้านได้นะคะซื้อที่ดินแล้วปลูกสร้างเองได้

เขาก็จะดูความสามารถของคนที่ขอในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับภาระหนี้ตลอดอายุสัญญานะคะก็ประมาณ40ปีก็น่าจะเหมาะกับคนที่อายุสัก20กว่าไหมเนาะถ้าอายุ40 50แล้วไปผ่อนบ้านอีก40เนี่ยไม่ไหวนะคะก็ไว้ทำงานนั่นแหละ20 30ปียังพอได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องถึง40ปีก็ได้ผ่อนบ้านเนี่ยสักประมาณ20 25ปีกำลังดีนะคะผ่อนบ้านเนี่ยถ้าเราทำงานตอนนี้อายุ30ใช่ไหมผ่อนบ้านสัก25ปีตอนอายุ55ผ่อนบ้านหมดพอดีนะตอนนั้นก็สบายก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง1หลังนะคะอันนี้ก็เขาจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมีภาระทางการเงินเกินความสามารถนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากครม.เห็นชอบนะคะเห็นชอบไปหรือยังเมื่อวานเห็นชอบแล้วก็ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปนะคะนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านผ่อนนาน40ปีก็จะเหมาะกับคนที่รายได้น้อยถึงปานกลางนะคะไม่เกิน3ล้านจะกู้ 500,000 ก็ได้นะเพื่อสร้างบ้านตัวเองคืออาจจะมีที่ดินอยู่แล้วกู้มาสัก 500,000 เพื่อมาสร้างบ้านเออนี้ก็น่าจะได้นะอันเนี้ยภาระหนี้ก็ไม่น่าจะถึง 20-30 ปีนะคะถ้า 500,000 ก็ผ่อนไปเรื่อยๆดีกว่าเราเช่าบ้านนะคะเห็นบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้ไปจนถึงนู่นเลยนะคะปี2573หรือจนกว่าธนาคารสงเคราะห์จะปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านที่ว่านี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะบ้านคนละหลังพลัสก็อานิสงส์สำคัญก็คือว่าน่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และบริการเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักแสนกว่าล้านนะคะอันนี้ก็น่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยภาระการผ่อนชำระที่เหมาะสมบ้านนี่ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเนาะแต่ว่ามันเป็นรากฐานของความมั่นคงได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องมีวินัยหน่อยนะวินัยทางการเงินนะมีประวัติมีเครดิตที่ดีนะคะอันนี้ก็อัดสินเชื่อมาให้ส่วนใครที่ยังไม่มีบ้านศักยภาพยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าเวลาไปยื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้ในส่วนของอาชีพรายได้อะไรพวกนี้นะคะที่จะเอามาประกอบกันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะทำงานในระบบอีกคือถ้าวงเงิน 50,000 ล้านยังไม่เต็มเนี่ยก็นู่นแหละยืดได้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงปลายปี2573นะคะ70723อู้3ปีเลยค่ะเงินก้อนนี้นะวงเงินก้อนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาธนาคารได้นะคะพูดถึงการทำงานเนี่ยยังมีคนไทยอีกไม่น้อยนะคะที่อาจจะถูกหลอกบ้างเต็มใจบ้างแล้วแต่นะคะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะจะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะคะไปทำงานแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หนองคายตม.หนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตณกรุงเวียงจันทน์รับมอบตัวคนไทย39คนจากทางการลาวนะคือทางฝั่งนู้นเนี่ยลาวเนี่ยเขากวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะแล้วก็จับได้ก็เป็นคนไทยเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่หนองคายจากนั้นก็คุมตัวมาคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพที่ตม.หนองคายจากการตรวจสอบ
สอบสวนพบว่าทั้งหมดเคยทำงานเว็บพนันออนไลน์ให้กับที่ประเทศกัมพูชามาก่อนพอเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเครือข่ายนี้ก็ย้ายฐานไปที่เวียงจันทร์สปป.ลาวไปทำงาน2กะค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาท39คนเมื่อวานนี้ที่ทางลาวผลักดันส่งกลับนะคะก็ยังไม่มีใครเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คนลักลอบเดินทางออกนอกประเทศอาศัยช่องทางธรรมชาติอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนนะคะข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจของตม.นะคะอีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับรายแรกนี้เป็นชายนะคะมีหมายจับคดีลักทรัพย์อีกรายนึงหมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอ้างยี่ต้องโจรช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโอ้โหคนที่สองนี่เยอะเลยข้อหาเพียบนะคะก็เมื่อวานนี้ได้กลับบ้านก็เอาจริงๆนะคิดว่า39คนเนี่ยถ้าทางฝั่งลาวไม่กวาดล้างจับกุมก็คงไม่มีใครอยากกลับหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเมื่อเขากวาดล้างก็จำเป็นต้องกลับนะคะมีอยู่ไม่กี่คนที่ต้องมาติดคุกก่อนนะก็ยังมีอีกนะคะเนี่ยก็ไปทำงานแบบนี้ยังมีอีกแน่นอนเยอะด้วยนะคะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเคยถามนะคนที่เคยไปทำหลอกคนอื่นเนาะคือเหมือนกับไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วอ่ะเป็นมิจฉาชีพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้ในบ้านเราเองนะคะตำรวจก็มีการระดมปรับพักกำลังตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงกันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีสั่งการไปที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนและพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการวิเคราะห์อาชญากรรมของพื้นที่แล้วก็มาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกนะคะก็กำลังเป็นการระดมกำลังตรวจค้นทุกสถานีตำรวจทุกโรงพักในลักษณะเครือข่ายใหญ่แมงมุมโดยเฉพาะพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7นะคะกับพื้นที่ปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียงรอบกรุงเทพนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในวงรอบชั้นนอกป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมระดับนานาชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเชื่อไหมเฉพาะวันที่13วันเดียวอ่ะเขาปิดล้อมแค่2ชั่วโมงนะ6โมงเช้าถึง8โมงเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ถึง587คนน่ะโอ้เยอะจริงๆนะแป๊บเดียวตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดเป็นปืนเป็นวัตถุระเบิดได้เยอะมากนะคะก็จะแยกไปตำรวจภูธรภาค1 9จังหวัดเนี่ยรวมแล้ว133โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวมได้160รายเนี่ย2ชั่วโมงนะคะมียาเสพติดของกลางยาบ้าเป็นพันๆเม็ดยาไอซ์นะเคตามีนอะไรพวกเนี้ยปืนเทียบภาค2ตำรวจภูธรภาค2ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดนะคะรวม117โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากที่สุดเลยค่ะ289รายนะตามหมายจับ18รายต่างด้าว35รายของกลางก็จะเน้นไปทางยาบ้าและปืนนะคะนี่ยาบ้า 10,500 กว่าเม็ดปืนอีก15กระบอกเครื่องกระสุนปืนยาไอซ์อีกนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค10พื้นที่8จังหวัดเช่นกันรวมแล้ว104โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวม1138คนของกลางก็ยาบ้าเป็นหมื่นนะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะ
14,000 เม็ดโอ้โหยาไอซ์เฮโรอีนก็มีอาวุธปืน22กระบอกเครื่องกระสุนปืน76นัดรถต้องสงสัย7คันเนี่ยค่ะนี่คือถ้าทำอย่างนี้ทุกวันได้ไหมอ่ะเออทำไมต้องทำวันเดียวนะแล้วก็ทุกท่านผบ.ตร.ก็สั่งเลยนะคะนะคนใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะตอนนี้ผบ.ตร.คนใหม่นะคะเริ่มทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากจะเสนอว่าให้ท่านครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ไหมทั่วประเทศไปเลยค่ะ มันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแหละอันนี้เขาทำเฉพาะ25จังหวัดนะในความดูแลของตำรวจภูธรภาค1ภาค2แล้วก็ภาค7ลองดูทั่วประเทศนะคะมันจะได้เท่าไหร่โดยเฉพาะยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนเนี่ยค่ะน่าจะมีอีกเพียบนะคะต้องบอกว่าเพียบแน่นอนนะคะคงไม่น้อยหรอกให้ทางตำรวจลองปูพรมดูสิคะที่หนักสุดเราว่าตอนนี้น่าจะเป็นยาบ้าค่ะมันยังมีเยอะอยู่อะเยอะมากเยอะจนไม่ต้องบอกว่ายังไงนะคะเนี่ยตำรวจปากแถวบ้านได้ไหมกระซิบดังๆสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามียาบ้าอยู่บ้านไหนเนี่ยแจ้งเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปนะคะเราก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าตำรวจไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้นะคะเนี่ยติดยากันงอมแงมไปหมดแล้วนะคะมีทุกที่ค่ะทุกซอกทุกซอยก็ไม่รู้จะต้องว่ายังไงยังไม่ผ่านนะคะรัฐบาลเองตำรวจยังไม่ผ่านเรื่องของยาเสพติดนะคะยังไม่ได้ค่ะเอาจริงๆเมื่อวานนี้ที่งานวัดไร่ขิงนะคะที่เราเคยรายงานไปว่างานวัดไร่ขิงแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานประจำปีคึกคักคึกครื้นมากมีทั้งร้านอาหารมาออกร้านขายของกันแม่ค้าแม่ขายนะขายของกันได้ดิบได้ดีเพราะว่าค่าเช่าที่มันแพงถึงขนาดประมูลกันเป็นล้านๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในงานที่วัดไร่ขิงตอนเย็นแล้วนะคะมีรับแจ้งคนถูกไฟช็อตนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ13นะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีค่ะเนี่ยเด็ก13ปีเท่านั้นเองนะคะปิดเทอมก็มาทำงานเป็นอาสาสมัครลูกข่ายของมูลนิธิสภาพก็มีบาดแผลรอยไหม้ที่บริเวณลำตัวร่างกายแข็งคือร่างกายเนี่ยแข็งเลยเกร็งเลยหน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวก็แพทย์ชันสูตรแล้วเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตเจ้าของร้านขายเกาลัดใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะออกจากร้านจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนนะแต่ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายเสียงดังเลยแล้วก็มีรถโรงพยาบาลเข้ามาก็เลยวนกลับมาดูที่ร้านพบว่าน้องเด็ก13เนี่ยถูกไฟดูดนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ40ถึง60เซนก่อนได้ยินเสียงร้องโอ้ยก็เลยเข้าไปอีกคนนึงแล้วเข้าไปจับเพื่อจะช่วยแต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเหมือนกันโชคดีคนนี้สะบัดหลุดออกมาได้แล้วก็ร้องให้คนช่วยจังหวะนั้นเป็นจังหวะชุลมุนนะเสียงดังมากจนกระทั่งมีคนไปสับไอตัวคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟได้แล้วก็สามารถงัดร่างของน้องออกมาอย่างยากลำบากนะเมื่อกระแสไฟหยุดไปแล้วเห็นว่าเด็กเนี่ยนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไม่ไหวเสียชีวิตนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยน่ากลัวมากเนาะก็ไม่รู้ว่าไฟมันรั่วจากจุดไหนยังไงนะคะเป็นร้าน
รงขายเกาลัดนะคะร้านขายเกาลัดเนี่ยอ๋อน้องก็มาช่วยด้วยไม่คือมาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคะโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์สุดสลดเลยนะคะสำหรับที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะมีคนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ค่ะมันก็สามารถที่จะครอบครัวต้องสูญเสียต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะไหนพูดถึงเรื่องของยาบ้าแล้วนะคะก็เอาซะหน่อยเลยปิดท้ายที่อุดรธานีสะเทือนใจมากเมื่อวานนี้คุณยายภัยอายุ80เป็นชาวบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแจ้งว่าถูกลูกชายทำร้ายร่างกายมานานหลายปีแล้วนะคะคิดภาพนะคนอายุ80เนาะคราวนี้ทางฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองอุดรธานีนำอส.ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็พาไปตรวจร่างกายคุณยายนะแล้วก็พาไปแจ้งความต่อมาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวลูกชายได้ขณะที่เห็นเจ้าหน้าที่มากันหลายคนเขาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่รอดแล้วค่ะถูกควบคุมตัวนำไปตรวจปัสสาวะดูด้วยชุดตรวจเบื้องต้น3ครั้งก็พบว่าผลเป็นบวกต่อสารเสพติดจากนั้นก็ไปค้นบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมระหว่างการควบคุมตัวนายคนนี้อายุ42แล้วนะคะปฏิเสธว่าไม่เคยทำร้ายแม่แต่ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเสพในราคาเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในส่วนความผิดยาเสพติดไปส่วนกรณีทำร้ายร่างกายแม่อันนี้ก็ เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเรียกคุณยายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบคดีนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เนี่ยนักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อแม่น่ะขอโทษแม่สิแต่เขาปฏิเสธนะนายคนนี้โดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษไม่ต้องเป็นต้องกราบต้องอะไรเพราะว่ายังไงเป็นแม่ลูกกันแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่สองคนชาวบ้านละแวกนั้นก็อิจฉาเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คุณยายบอกว่าคุณยายมีลูกชายคนเดียวนี่แหละแต่ลูกไม่ยอมทำงานทำการเลยเสพยาบ้าตลอดต่อเนื่องอย่างหนักนะเกือบ4ปีแล้วนะคะเวลาพูดกับแม่เนี่ยไอ้คนนี้ไม่เคยเรียกว่าแม่นะแต่กลับด่าด้วยคำหยาบคายเรียกแม่ว่าอีภัยอีขาเป๋อันนี้แม่เล่าให้ฟังเลยแม่80นะด่าเสร็จก็มาขอเงินแม่บอกว่าก็ต้องยอมไม่งั้นโดนกระทืบถามว่าแล้วเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยเงินน่ะที่ให้ลูกอ่ะก็เป็นเงินคนแก่เดือนละ800อ่ะคุณยายอายุ80ก็ได้เดือนละ800ต้องเจียดเอามาให้ลูกชายไปซื้อยาบ้าด้วยถ้าไม่มีนะคะมันก็สั่งให้ไปหยิบยืมคนอื่นมาให้แล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยเมาคลั่งแล้วกระทืบแม่ดีที่ก่อนหน้านั้นนะเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่โดนก็ทนไม่ไหวก็เลยไปร้องเรียนที่นายอำเภอเลยนะคะถามว่าแล้วแม่อยากจะให้ทำยังไงเนี่ยแม่ลูกกันแล้วอยู่แค่สองคนน่ะแม่บอกจะให้ติดคุกไปเลยถ้าลูกชายตายตอนนี้ก็จะไม่เสียใจแล้วขอตัดขาดจากลูกชายเลยนี่ค่ะแล้วชาวบ้านชาวเมืองผู้ใหญ่บ้านก็พูดเสียงเดียวกันว่าในคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายแม่เมื่ออยู่ในอาการมึนเมาคือถ้ามีอาการหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนหมู่บ้านพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีนะคะแม้ว่าเคยบำบัดรักษาแล้วแต่ว่ากลับมาไม่นานก็มีพฤติกรรมเดิมเมื่อเสพยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองที่ยังมีอยู่แบบนี้ทั่วประเทศไทยนะคะจะเหนือกลางอีสานใต้มีครบหมดเลยค่ะเนี่ยก็สะเทือนใจมากเนาะแม่ก็หอบสังขารไปร้องในอำเภอนะตอนนี้แกไปร้องในอำเภอนะไม่ใช่ร้องที่โรงพักนะคะคือจะรู้แล้วว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องมาถึงโรงพักอยู่ดีเนาะเป็นผู้จับกลุ่มไปนะคะจะไปอยู่ได้กี่วันอีกนะ
ก็ขอให้ขังไปนานๆได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับนายคนนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย

0: ดพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงาน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: นาฬิกา15นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95สวัสดีพี่เพ็ญศรีอยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะพี่ไพศรีพี่ไพศรีพี่สริญญานี่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็คุณยายหนูวันแล้วก็ทุกท่านแล้วกันเนาะพี่วิชาญนะคะที่เห็นเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่แจ้งพิกัดการซื้อยากำจัดหอยทากมันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากอะเดินกันให้แบบควายเลยนะคะมันมาจากไหนไม่รู้นะไอ้หอยทากเนี่ยนะคะเยอะจริงๆนะคะพี่สำราญขอบคุณนะคะบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้โอ้ไม่ต้องค่ะพี่ขอบคุณมากไปที่ร้านขายปุ๋ยใช่ไหมขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม ก็จะมีแล้วใช่ไหมคะหรือสั่งซื้อออนไลน์มันจะได้ผลไหมสั่งซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันมาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำไม่ทราบนะหอยทากมีทั่วเลยนะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวน้องโด่งจะเข้ามาด้วยค่ะชั่วโมงที่2มีหลายท่านบอกว่าในข่าวอำนาจดื้อเริงนี่แหละจะมีช่วงนี้เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่านข่าวเรื่องของที่อุดรนะสะเทือนใจลูกทรพีกระทืบแม่วัย80 4ปีแล้วนะคะที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานต้องเรียกแม่ไม่มีนะคะเรียกอีทุกคำแม่อายุ80อ่ะคงจะแบบขาไม่ดีแล้วเนาะก็เรียกอีขาเต๋เอาตังมาให้กูอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะพฤติกรรมคนเสพยาเนี่ยคือมันไม่รู้สุดรู้สารู้เรื่องอะไรเพราะว่าสมองนี่คือถูกทำลายไปเกือบจะหมดแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังปากแข็งว่าไม่เคยทำร้ายแม่ไม่อะไรนะคะดูจากสภาพเขาเนี่ยไอ้ที่อุดรเนี่ยนะคะเขาก็ยังสภาพดีอยู่นะเออไม่ใช่ว่าจะแบบดูแล้วเหมือนคนบ้าคนอะไรนะไม่นะสภาพก็ยังดีอยู่น่าจะยังพอฟื้นฟูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ว่าจะมีวิธียังไงที่จะรักษาเขาให้หายกลับมาได้แล้วก็มีกันสองคนแม่ลูกนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วเออถ้าอันนี้ก็เข้าคุกไปแล้วใครจะดูแลแม่นะแต่แม่ก็บอกว่ายอมอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับลูกแบบนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้อำนาจดื้อเริงนะคะ อดีตแชมป์โลกเนาะสำหรับอำนาจนะคะเป็นแชมป์โลกนะคนนี้แล้วก็เคยได้เหรียญโอลิมปิกด้วยนะคะสำหรับอำนาจดื้อเริงที่หลายคนรู้จักกันก็ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ศรีราชานะบ้านอยู่ศรีราชาแล้วก็หลังจากที่มีผัวพันกับยาเสพติดนะก็ทำให้เขาต้องเสียงานเสียการนะติดคุกก็เคยแล้วนะน้องโด่งอำนาจรื่นเริงเนี่ยนะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังนะคะ
0: สวัสดีค่ะเขาเคยติดคุกนะติดคุกมาแล้วอะไรมาแล้วนะคะคว้าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทเมื่อ10ปีก่อนป้องกันแชมป์ได้อีก5ครั้งคือถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในชีวิตอ่ะจะมีกี่คนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: คือเหมือนชีวิตขึ้นก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดที่แบบแต่ว่าต่ำสุดก็ได้แล้วนะพี่นะ
0: ก็ต่ำสุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าเขาคือถึงขนาดเสพยาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอ่ะเสพยาโชว์อะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขายิ่งกว่าละครจริงๆนะคะแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเขาไปรักษาตัวที่อุบลราชธานีโดยอยู่ในความดูแลของจอนนี่มือปราบจอนนี่มือปราบก็เป็นอดีตตำรวจที่ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวจอนนี่ก็พยายามจะรักษาตัวแล้วก็จนหมอให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็มาอยู่กับจอนนี่เป็นครูมวยจอนนี่ก็เปิดค่ายมวยด้วยนะในบ้านนี้นะคะก็อยู่มาสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วก็จะกลับบ้านที่ศรีราชาตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้กลับนะคะแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาถึงศรีราชาเขาก็น่าจะเข้าอีกหลอกเดิมก็คือว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือเปล่านะเพราะว่ายามันก็ต้องกินตลอดชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นจิตเวชแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะจุดที่ที่จุกเลยที่สุดๆเลยก็คือว่าพอไปถึงที่โน่นน่ะเขาโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้บอกปลายสายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแต่คนจอมปลอมทั้งนั้นรวมถึงจันทีด้วยโอ้โหคลิปนี้จันนี่ได้ยินแล้วรู้สึกจุกเลยนะคะ
1: อุตส่าห์ช่วยเนาะหมายถึงว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็เลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ คือคุณจอมมี่เนี่ยตำรวจจอมมี่เนี่ยจอมมี่มือปากเนี่ยนะเขาก็เป็นตำรวจมานานเนาะเขาก็รู้ว่าอาการของคนติดยาเนี่ยเป็นยังไงเขาเข้าใจนะว่าอาการของสมองอยากยาต้องการยาหาเครื่องดื่มมึนเมาหลักการมีแค่นั้นแหละคนติดยานะไม่มีเรื่องอื่นเจือปนทางเดียวที่จะหายได้ก็คือต้องกินยาของหมอเท่านั้นทำตอบประโลมคำชักจูงคำสอนแม้สิ่งหลอกล่อให้เกิดกำลังใจก็ไม่เป็นผลเพราะว่าอะไรระบบประสาทมันสั่งการให้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เขาเลิกได้ก็คือว่าต้องไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม
1: ๆ
0: ประมาณนั้นแต่ว่าพอเขาตั้งใจว่าจะกลับเนี่ยอะไรก็มาต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยกลับนะคะซึ่งคุณจอนนี่แกบอกว่าเมื่อถึงศรีราชาก็รอรับแรงกระแทกได้ก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงเนี่ยแกเสพยาหรือยังแต่ว่าที่ชัดเจนคือแกดื่มละแกดื่มเหล้าแกสูบบุหรี่แกเล่นสนุกเกอร์อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เนี่ยคุณจอมนี่แกก็อัปเดตตลอดนะเมื่อวานทั้งวันแม่ก็บอกว่าอัปเดตอำนาจลื่นเลงตอนนี้เมาแล้วครับกินเหล้าด้วยน้องไปตามให้กลับบ้านทานยาเจ้าตัวบอกว่าอย่ามายุ่งคือแทงสนุกอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะเนี่ยม
1: ัน
0: ยากมากจริงๆเนาะคนที่เขาติดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่ใจตัวใจตัวเองต้องมาก่อนเนาะแล้วก็ต้องหลุดพ้นสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ง่ายนะครับไม่งั้นคนก็คงจะลุกขึ้นจะไปหมดละ
0: ไม่ง่ายจริงๆใช่ค่ะเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยทั้งที่รู้นะศรีราชานี่นะว่าจันนี่ไปเอายาไม่ใช่จันนี่อำนาจไปเอายาเสพติดที่ไหนซอยไหนยังไงทำไมชาวบ้านรู้หมดอย่างที่เขาแจ้งไปที่จอนนี่ว่ะเนี่ยตอนนี้อำนาจขับมอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ถ้าไปซอยนั้นซอยเดิมเฮ้ยตำรวจไม่รู้เหร
1: อ
0: เนี่ยที่หนักใจตรงนี้ว่าอ้าวแล้วตำรวจไม่รู้เหรอว่าตรงจุดนั้นซอยนั้นชุมชนนั้นเนี่ยมันมียาเสพติดอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมชาวบ้านรู้เนี่ยเขารายงานกันเมื่อวานนี้ดูเหมือนแบบเรียลไทม์มากเลยอ่ะเขาบอกว่าที่ตอนนี้อำนาจนะอำนาจก็ชื่อพี่เพชรนะคุณอำนาจลื่นเริงหรือคุณเพชรมาที่ร้านขายของ20บาทมาซื้อปลอดวัดไข่อะไรเงี้ยคนนี้บอกนี่อำนาจมาปะยางรถอำนาจเข้าไปซอยนั้นแล้วซอยเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วตำรวจไม่รู้เหรอไม่ตามหน่อยเหร
1: ออือครับ
0: ใช่ไหมคะคือเขาถูกยาเสพติดทำลายสมองและระบบประสาทเขาเรียกว่าหนักเนาะเนี่ยค่ะเพราะนั้นสมองก็เลยสั่งการให้อยากแต่ยาม ีของมึนเมาอยู่ตลอดเวลานะฮะค่ะไปแล้วกินทั้งยาแผนปัจจุบันกินเหล้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะมันคงตีกันหน้าดูเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขอให้หลุดพ้นนะครับขอให้พี่เขาหลุดพ้นแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็ได้โอกาสหลายหลายหลายหลายครั้งนะครับ
0: ใช่ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: มาดูนี่เขาบอกเป็นลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันกาดบัณฑิตนี่ฟังชื่อนี
0: ่
1: แม่ยกรายการเราที่ชอบขอเพลงไรอันเข้ามานี่นะฮะกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลย
0: มีทุกวันใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าแฟนรายการเราหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะไปเที่ยวอ้างว่าเป็นภรรยาของไรอันพี่ตีผมไปนะครับน้องไรอัน
0: มีเมียแล้วเหรอลูก
1: มีแฟนคลับนะครับคลั่งไคล้ถึงขนาด มาอ้างตัวนะฮะแล้วก็กีดกันกีดกันแฟนคลับคนอื่นที่กำลังจะเข้าใกล้หนุ่มไรอันนะครับแสดงออกชัดเจนว่าเธอคือภรรยาที่ถูกต้องของไรอันส่วนพวกเธออย่ามายุ่งกับน้องโอ้นะฮะค
0: ือ
1: เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเคยไปแสดงพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับกับศิลปินร่วมค่ายอย่างลีโออาทิตย์มาแล้วแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นน้องไรอันคือก็เข้าใจนะคือคนเราบางทีบรรดาแบบอินอะไรมากๆชอบอะไรมากๆครับพี่จีก็จะรู้สึกอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะโอ้นะครับ
0: มันจะไม่เป็นทุกคนนะ
1: ก็คงไม่ใช่ไหม
0: คิดว่าคงไม่
1: แต่แบบนี้จะแบบนี้ทำไงได้อ่ะนะฮะ
0: แต่คนนี้เป็น
1: ใช่น้องคนนี้เนี่ยนะฮะน้องคนนี้เนี่ยน่าจะมีบัตรผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยนะครับ
0: โอ้นะคนนี้
1: ญาติเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นน้องไรอันเขาก็เลยออกมานะเหมือนเตือนภัยแล้วก็วอนให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เขาเนี่ยรักทุกคนแหละใครที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบเองยังไม่มีเมียนะ
0: ค่ะเขายังเด็กอยู่
1: ครับผมแล้วก็ไม่อยากให้น้องคนนี้เนี่ยไปแบบแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับใครไรอันบอกแบบนั้นนะฮะ
0: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลุกลามหรือว่าไปตามอะไรทุกงานใช่ไหมแค่เขาประกาศในมุมของเขาทางโซเชียลมีเดียอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ไม่บางงานก็มาเลยพี่มาแบบมาแสดงตัวต่อหน้าแฟนคลับคนอื่นเลยมาแสดงตัวเลยว่าแบบอย่ามายุ่งนะนี่คือไรอันของฉันอะไรแบบนี
0: ้
1: แฟนคลับเขาก็คงจะพอดูออกแล้วว่าแบบเธอป่วยหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ท่าทางจะป่วยจริงๆนะเพราะไรอันบอกว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยแหละแล้วก็อยากให้ญาติเนี่ยช่วยดูแลแต่อันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไปแจ้งความอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับไรอันนี่น่ารักนะล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดวันเกิดคุณแม่ของไรอันนะคุณแม่อายุ87แม่อยู่เยอะนะพี่ติ๋นเนาะ
0: แม่ไรอันเหรอ
1: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าไรอันเนี่ยเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์การถูกจ้างไปเป็นศิลปินรับเชิญในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่อายุ87ปี
0: อ๋อแม่คนอื่น
1: รอแม่คนอื่นหรือแม่ตัวเอง
0: แม่คนอื่นที่ถูกจ้างไปอ่ะ
1: โ
0: น่าจะแม่คนอื่นแล้วยังไงคุณพ่อไปงานวันเกิด
1: แม่ก็ไม่ทราบว่าหนุ่มไรอันเนี่ยจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์นะทันทีที่เจอไรอันเนี่ยแม่ก็ลังเลว่าเอ๊ะ
0: ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเหรออ
1: ๋อแสดงว่าเป็นแม่ยกเลยเพราะว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน
0: ์แม่ยก
1: โอ้แสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ไรอันให้ความเคารพนะถึงไปให้เลยนะคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์ดิเคยเห็นแ

0: นี่เลย
1: ค่ะ
0: เออเขาบอกว่าเขาเนี่ยยินดีรับงานร้องเพลงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีเล็กเซอร์ไพรส์วันโกงวันเกิดอ้าว
1: ได้หมด
0: เออได้หมดน่ารักจริง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: น่ารักเนาะเออนี่แหละเขาต้องตัดตันอยู
0: ่
1: นะครับอืมค่ะแต่ว่าคนอื่นก็คนจะแบบห่างๆกันเข้าบ้างแล้วบางทีก็เราเข้าใจเนาะศิลปินก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะเมื่อเลิกเมื่อจบงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: เออค่ะคงเข้าใจแล้วก็เห็นใจศิลปินด้วยนะคะ
0: ครับผมเมื่อคืนเห็นพี่ที่ทำเนียบส่งคลิปมาพี่ได้เกิดไปยังพี่เนเน่
1: ยังค่ะยังไม่เห็น
0: น้องเนเน่ไปโชว์ที่ทำเนียบ
1: รัฐบาลเชิญไปเนาะ
0: อะไรนะครับพี
1: ่รัฐบาลเชิญใช่ไหม
0: ใช่เมื่อคืนเนี่ยเขาเป็นงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้นำที่มาประชุม IMF World Bank 191ประเทศเมื่อวานรัฐบาลก็เลยเปิดทำเนียบรัฐบาลเลยครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าจะเอาดนตรีมาเป็นวงออเคสตรามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมจะเอานักร้องคนไหนมันก็คงไม่มีใครที่ต่างชาติรู้จักเท่าเนเน่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนเน่ก็เลยได้ไปร้องซอมบีซอมบี
1: ที่สัมผัสกับเลยเหรอ
0: เสียงผม
1: ได้เลยใช่ไหม
0: นี่แค่ถ้าเสียงไม่ค่อยจะมีอยู่นะยังตะโกนอีกนะ
1: ก็เขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์อ่ะเ
0: ออ
1: นี่แสดงว่าเป็นงานแบบเป็นงานด่วนไหมเป็นงานด่วนหรือเปล่าเพราะว่าเออเห็นคุณพ่อเขาโพสต์ว่าจากสิงคโปร์ก็จะโกทูแบงคอกคุณพ่อในลงงำลอยโพสต
0: ์ก็เห็นบอกว่าเนเน่เนี่ยสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะครับผ้ายกทองจันเสมาโสมานะครับแล้วก็ผ้าบาติกเพรานากันผ้าไหมมันจาคีรีนี่ฮะถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งทางดนตรีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมด้วยโอ้โหนี่น่ารักมากนะครับเน่เน่หน่ายแน่มากผมไม่ได้ร้องเพลงนี้นะเพราะมีแต่ฝรั่งนะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ร้องเน่เน่หน่ายแน่มากครับ
1: มีต่างชาติล้วน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: นะครับพอจบงานแสดงนะครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษนะครับก็มอบโล่ต้นแบบคนรุ่นใหม่พาอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนี่นะครับเขาบอกว่าฝรั่งชื่นชมในเรื่องการไหว้ด้วยนะเป็นคนที่ไหว้สวยไหว้สวยนะครับแล้วก็เป็นชาวร็อกที่แต่งผ้าไทยได้สวย
1: ค่ะ
0: อ๋อครับผมจริงๆความประทับใจ
1: วินาทีนี้เนเน่อันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเราดูคอนเสิร์ตจากสิงคโปร์นะคะโอ้สุดยอดเป็นเวทีจริงๆนะ
0: นะฮะ
1: สุดยอดจริงๆนะคะมันก็ระดับโลกเลยนะคะงานนี้นาทีนี้อย่างที่เราต้องบอกอ่ะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมเธอกับเรื่องของนี่แหละกิริยามารยาทการไหว้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีดราม่านิดนึงกระแสวิจารณ์ว่าทำไมเนเน่ชอบทำหน้าบึ้งไม่ยิ้มตอนอย่างที่อยู่สนามบินภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอมีชื่อเสียงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เหรอเธอตอบแล้วนะคะเธอตอบบอกว่าตอนที่ลงเครื่องบินที่ภูเก็ตหนูเริ่มไม่ยิ้มอ่ะตอนนั้นน่ะหนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยหนูแบบสุดท้ายคำว่าโคตรหนูบอกหนูโคตรเจ็ตแล็กเลยแล้วหนูก็เลยคิดในใจในตัวเองว่าถ้าเราเหนื่อยเราต้องสู้ต่อพยายามต่ออย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่หนูคุยกับตัวเองว่าอย่าหยุดสู้ต่อไปอย่าเหนื่อยคือตอนลงสนามบินน่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมานานนะคะเธอบอกว่าเธอโคตรเจ็ตแล็กเลยนะคะนั่งเครื่องบินมาก็ทำให้มีบางมุมที่พอภาพมันจับไปได้เนี่ยทำให้หน้าเป็นแบบนั้นน่ะเธอบอกว่าเธอเหนื่อยจริงๆเธอยอมรับตอบเรียบร้อยแล้ว
0: นะวันนั้นมันเป็นวันแรกของสับรับรางวัลนะแล้วกลับมานะพี่เหมือนกับยังทำตัวไม่ถูกอะว่าเราเป็นเด็กธรรมดาหรือเรากลายเป็นแบบ หซุปเปอร์สตาร์แล้ว

0: ออจะเป็น
1: ใช่
0: แต่แบบให้มั่นใจเป็นซูเปอร์สตาร์ในความรู้สึกเนเน่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขนาดนั้นหรือยังเออจริงๆนะผมว่าแล้วเขาอยู่ในโมเมนต์แบบกำลังแบบยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องทำยังไง
1: ต้องทำตัว
0: ให้ตัวเองดังหรออะไรอย่างเงี้ย
1: เออเธอก็บอกว่าเธอก็นั่นแหละคนมารอเธอเยอะมากเลยนะคะเออแล้วมีอย่างเงี้ยเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนะคะก็เลยทำสีหน้าแบบปกติไปนะคะเธอบอกว่าต่อไปเธอก็พยายามว่าอย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่คุยกับตัวเองต่อไปนี้ว่าสู้อย่าเหนื่อยนี
0: ่
1: โอ้แล้วก็ตอนนี้ถามว่าตารางงานแน่นขนาดไหนอะไรเธอบอกว่าปกตินี่นะคะเธอจะไม่เป็นคนที่ไม่ลาโรงเรียนนะจะเหนื่อยใจยังไงเนี่ยคือโรงเรียนยังไงก็ต้องไปนะตอนนั้นตอนที่เพิ่งกลับมารอบสุดท้ายจากอเมริกาเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยไปถึงวันแรกเธอไปโรงเรียนเลยนะเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยมาทำไมหนูก็บอกเพื่อนไปว่าเอ้าลามาหลายวันแล้วก็ต้องมาเรียนแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็บอกว่าโอเคก็อยากจะมาเรียนให้เหมือนเพื่อนๆ นะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้นะไอ้กระแสดราม่าเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะปล่อยได้บ้างแล้วคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูอ่ะอายุ16ปีนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะโฟกัสมาที่ตัวเองมากกว่าอืมก็ดีนะ
0: ครับ
1: นะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่สิงคโปร์นะต้องบอกเลยว่าโคตรเท่แม่เลยเนาะได้โชว์กับวงระดับโลกนะที่สิงคโปร์
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ค่ะดูเขาให้เกียรติน้องมากเลยเนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะเล่นเปิดวงไปทั้งหมด5เพลงแล้วก็ได้กับกีตาร์ร่วมด้วยค่ะ
0: เส้นทางอีกยาวไกลนะครับสู้ๆในแน่สู้ๆ
1: ใช่คร
0: ับ คร
1: ับ
0: เอาประมาณนี้ไม่พี่เน
1: า
0: ะ
1: มีกีฬาไหมวันนี
0: ้กีฬามี
1: กีฬา
0: เห็นบอกฟุตบอลโลกอาจจะต้องเลื่อนไปปีที่ซาอุเป็นเจ้าภาพนะครับอาจจะต้องเลื่อนไป1ปีพี่เพราะว่าอากาศที่ซาอุคือเขาเดิมเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในปี2034แต่เขาบอกอาจจะต้องเลื่อนไป2035เพราะว่า
1: เอ้ามันก็กลายเป็น5ปีไปเหรอ
0: เพราะว่าช่วงมิถุนามันจะร้อนมากเขาบอก
1: โ
0: อ้ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกทีนึงว่ายังไงนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าจะเลื่อนจริงไหมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าภาพไหมหรือยังไงให้มัน4ปีเป๊ะๆอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมยังไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะแต่มีต่อเขาว่าจะเลื่อนไปอีก1ปีอ๋อค่ะยังไม่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้นะ
0: โอ้คร
1: ับ ใช่ไหม
0: ทีต้อง4ปีครั้งเหรอ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามค่ะติดตามบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: เรื่องของศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ได้บุกวันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ27ถึง30ตุลาคมนี้นะคะระบุวันเรียบร้อย27 28 29 30สรุป4วันนะทั้งหมด4วันด้วยกัน
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็อย่างที่เรารายงานไปแล้วนะคะว่าก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวนะคะที่จะถูกอภิปรายซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าทางสภาเนี่ยมีการเรียกประธานแหละเรียกตัวแทนของทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไปประชุมนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะมาหักคอว่าให้เป็น3วันพออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดคุณโรมคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าภาคประชาชนบอกว่านี้เป็นการหักคอกันเลยนะจะเหลือ3วันคิดว่าเป็นการกระทำที่แสดงว่า
3: เหมือนรัฐบาลจะร้อนรนพยายามทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาน้อยที่สุดคือถ้าไปดูการปลายย้อนหลังมีตัวเลือกแบบหลากหลายวันแต่ที่สำคัญต้องดูด้วยว่ายัตติของฝ่ายค้านที่ระบุถึงรัฐมนตรีถึง18คนเนี่ยความยาวของเนื้อหาในยัตติแค่ของคุณอนุทินคนเดียวก็เกินกว่าหน้าครึ่งแล้วเขาว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยหลายคนด้วยมีหลายข้อหานะคะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องตามนั้นแหละ4วันนะคะจริงๆก็บอกว่าอุ้ยจะ5นะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่4นะ24 25 26เฮ้ย20 27ถึง30นั่นแหละค่ะ
0: ครับก็มีจริงฝ่ายค้านเขาก็ออกมาระบุนะว่าจริงแล้วไม่ควรจะกำหนดกรอบวันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเปิดรับฟ้องนายกเนี่ยบางทีก็วันครึ่งแล้วนะตัวนายกคนเดียวพี่แล้วที่เหลืออีกล่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตามธรรมเนียมมันต้องกำหนดเนี่ยเนา
3: ะ
0: ต้องกำหนดว่าจะเริ่มวันไหนจบวันไหนใครก่อนใครหลังเพื่อให้รัฐมนตรีได้เข้ามาชี้แจงด้วยนะครับ
3: ค่ะรอดูว่าข้อมูลจากฝ่ายค้านจะทำให
0: ้
3: ประชาชนเรียกว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่านะว่าเอ๊ะต้องไม่ไหวละรัฐบาลชุดนี้ทั้ง18รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
3: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนายกไปพูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำท่วมนะคะซึ่งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันเต็มที่นะคะแล้วก็กำชับการเยียวยาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้นะคะจะ 5,000 9,000 เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนายกก็บอกว่าขอใหทุกหน่วยดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะคะตอนนี้เยียวยาไปแล้ว 200,000 ครัวเรือนนะคะเร็วถือว่าเร็วกว่ารอบที่ผ่านมาที่ประชาชนประสบภัยพิบัติค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นายกอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในเดือนหน้าแล้วนะคะพฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดอุดรธานีค่ะน้องดง
0: งานพืชสวนโลก
3: ใช่พืชสวนโลกนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจำได้ว่าเราเคยไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม
0: ่โอ้โหอ
3: ลังการมากนะคะโอ้คนเยอะจริงๆยอมนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟกันไปปีนี้จัดที่อุดรธานีนะคะก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าครม.จะไปประชุมสัญจรที่นั่นด้วยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
0: ครับผมช่วงนั้นก็คงคึกคักน่าดูนะใกล้ช่วงนี้แต่พี่ดอกบัวแดงกำลังจะบานแล้วนะปลายปีต้นปีเนี่ย
3: ที่อุดร
0: อันซีนไทยแลนด์อันซีนไทยแลนด
3: ์ค่ะ
0: ทุกส่วนโลกอุดรนี่ถือว่าหนาวหรือร้อนพี่ก็หน้าหนาวช่วงนั้นถือว่าก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมไม่ร้อนมาก
3: มีก็ต้นเดือนหน้าแล้วอ่ะก็เริ่มน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
0: เพราะว่าพืชต่างๆมันก็ต้องอยู่ได้นะเขาเลือกสถานที่ที่มันต้องแบบว่าแดดเมืองไทยคงไม่ได้แบบว่าหน้าโอ้โหร้อนแบบต้นไม้ตายอ่ะ
3: ครับใช่ไหมคะแต่บางจังหวัดเนี่ยแดดแรงจริงก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะในการจัดงานลักษณะนั้นเนาะโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเนาะมันต้องอยู่ในโดมเท่านั้นอ่ะต้องติดแอร์ให้มันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะอากาศดีแล้วล่ะนะคะก็ไปดูชมกันได
0: ้โอ้ครับ
3: ค่ะเนี่ยหลักๆที่นายกพูดเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็มีอะไรเรื่องอื่น
0: มีอะไรอีกนะเรื่องเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานผมเข้าแอปทางรัฐคนอื่นเป็นไหมไม่รู้ว่าระบบปิดอ่ะพี่สี
3: ทำไมอ่ะ
0: คือตัวแอปเข้าไปได้นะเข้าไปปุ๊บเข้าหน้าทุกอย่างปกติได้แต่พอจะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเนี่ยนะฮะได้ยังเดี๋ยวอ๋อเช้านี้ได้แล้วแม่เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำ
3: ลงแล้วต้องได้แล้วน่ะ จะปรับปรุงเหรอ
0: เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำนี่ปิดไปว่าจะเข้าไปดูว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเขายังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู
3: ่
0: แต่ผมเพิ่งส่งแหละผมไม่ได้ส่งแต่แรกผมรอน้ำรถเข้าบ้าน
3: อันนี
0: ้แล้วก
3: ็
0: มาเพิ่งมายื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
3: 5,000 หรือ 9,000อย่างกรณีของประเวศเนี่ยส่วนใหญ
0: ่ของผมนี่ 5,000 เพราะว่าน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าล้อมหมู่บ้าน
3: อ๋อน้ำล้อมบริเวณบ้าน
0: น้ำล้อมนี่ 5,000 นะฮะ
3: ถ้าเข้าบ้านก็คือ 9,000
0: ถ้าเข้าบ้านเนี่ย 9,000 ตามหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วน้ำล้อมเนี่ยก็น้ำล้อมไปไหนมาไหนไม่สะดวกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าค่าดำรงชีพนะรู้สึกว่าในระบบเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นไม่ใช่ค่าซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ค่านี้นะเขาจะเป็นค่าดำรงชีพคือระบบเขาจะดูจากข้อมูลเราเลยพี่แล้วเขาจะขึ้นได้เลยว่าเราต้องได้ค่าอะไร
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับ
3: ก็เรียกค่าดำรงชีพเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบติดต่อกันเกิน7วันก็ลุ้นว่าจะได้ 5,000 ไหมแต่เห็นในคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าได้แล้วเพราะว่าหมู่บ้านผมมันท่วมอ่ะ
3: เขาก็บอกว่าได้กันแล้วนะเนี่ยตอนนี้กทมส่งเรื่องไปให้ปภแล้ว 169,625 รายแล้วก็ปภก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินแล้วโอนสำเร็จแล้วนะยอดเมื่อวาน 92,167 ครัวเรือน
0: อ๋อเหรอ
3: 700ล้านแล้วใช่โอนกันไปเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องรอ
0: หน่อย
3: ก็ถ้าใครที่แบบมันช้านะก็บอกว่าเอ้ยผูกพร้อมเพย์ผิดหรือเปล่านะผูกต้องผูกกับบัตรประชาชนนะห้ามผูกกับโทรศัพท์นะหรือถ้าผูกกับบัตรประชาชนผูกกับโทรศัพท์เนี่ยถูกตีกลับต้องแก้ไขต้องไปยื่นใหม่ว่าต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยื่นซ้ำในครัวเรือนเดียวกันคือเงื่อนไขว่า1หลังต่อ1สิทธิ์นะคะถ้ามีคนในบ้านยื่นซ้ำระบบจะปฏิเสธรายการทันทีแล้วก็ขนาดรูปถ่ายนะไม่ได้เปิดให้แนบรูปตั้งแต่แรกเรื่องก็เลยค้างอยู่ประชาชนยื่นผ่านระบบเคลม bangkok.go.th ของกทม.ร่วมด้วยได้นะคะเอกสารเนี่ยแนบเอกสารก็คือทำให้การจับคู่ข้อมูลกับอนุมัติเนี่ยเร็วขึ้นค่ะน้องรุ่งลองแนบไปที่เว็บ claim.bangkok ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
0: ในแอปทางรัฐเนี่ยเขามีไอคอนคู่กันเลยเขามีทั้งของทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปหน้านึงก็จะเป็นของเคลมแบงคอกเลย
3: ค่ะ
0: เคลมแบงคอกเนี่ยจะละเอียดตรงที่ต้องใส่ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายแล้วก็รูปความเสียหายแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีที่จะรับเงินมั้งรู้สึกแต่จริงเขาคงโอนพร้อมเพย์แหละแต่เขาคงให้ใส่เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ
3: ใช่ไหมคะก็5,000ก็5,000เนาะ9,000ก็ประมาณนั้น
0: ได้หมดแต่ว่าอย่าลืมดูแลคนบนที่แบบพวกลาดกระบังหนองจอกอะพี่ที่น้ำมันไม่ออกตามร่องรอยอะ
3: ใช่เข้าบ้านเนี่ยอันเนี้ยได้ยังไม่ได้
0: ร่องรอยมันต่ำกว่าถนนแล้วไงพี่ตอนนี้คือปัญหาคือมันต้องดูดแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรอแบบรอลงท่อแล้วมันไม่ลงอะ
3: โอ้โหหนักน่าเห็นใจที่สุดนะคะ
0: ครับผม
3: ไปเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะให้ดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับไปที่ระยองสักนิดนึงครับพี่ชาวบ้านฉางจังหวัดระยองเขาบอกว่าเขาไปซื้อไอ้น้ำที่แบบ4แพ็ค100อ่ะพี่น้ำขวดอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือต่างจังหวัดก็บางที่ก็3แพ็ค100บางที่ก็4แพ็ค100เนาะเออ
2: ใช่
3: ผมก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะฮะกลิ่นคลอรีนแรงมากคือเปิดมาเนี่ยเขาบอกกลิ่นเตะจมูกเลยอ่ะเออนะฮะเอาไปต้มแล้วก็ไม่หายเขาว่าอย่างนั้นนะ
2: ค่ะ
3: เออเขาบอกโหเสียดายตังค์มากเลยอ่ะร้อยหนึ่งในภาวะที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยมันก็มีความหมายอ่ะซื้อน้ำมาเนี่ยทำไมผู้ผลิตทำแบบนี้นะครับเขาก็อยากให้ทางสาธารณสุขไปสุ่มตรวจทางโรงงานที่ผลิตพวกน้ำดื่มนะตามต่างจังหวัดก็จะมีที่กรุงเทพเราก็มีนะพี่สามแพ็คสี่แพ็คร้อยเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะครับเขาก็จะมียี่ห้อในสารพัดอ่ะนะฮะอ๋อเขาบอกโหนี่เขาซื้อมาเนี่ย4แพ็ค100นะซื้อมาทั้ง8แพ็คกินไม่ได้เลยเอาไปต้มลองเอาไปต้มดูเขาบอกว่าไปต้มดูหน่อยก็ซื้อมาแล้วต้มก็ไม่หาย
2: ค่ะ
3: กลิ่นคลอรีนก็ยังคือเวลาคลอรีนมันกินไม่ลงนะพี่นะเอาไปใช้กับข้าวอะไรมันก็จะติดกับข้าวไปหมดเลย
2: วิธีการเขาทำยังไงทำมันยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่เอาขายเนี่ยคือมาใส่ขวดมันถูกขวดแล้วอ่ะเนาะ
3: นั่นสิคือพวกนี้เขาใช้เปิดน้ำกรองไหมหรือว่าไส้กรองมันผลิตจนไส้กรองมันเสื่อมไปแล้วหรือยังไงไม่รู้เออเนี่ยก็เขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานสาธารณสุขนะครับไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตเลยนี่ฮะเขาเอาออกมาดูเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่เขาซื้อนะก็แหล่งผลิตอยู่ที่ระยองนี่แหละนะครับเออเห็นว่าหน่วยงานทางจังหวัดเตรียมที่จะเอาตัวอย่างน้ำเนี่ยนะครับไปตรวจหาปริมาณคลอรีนแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยละว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะบริโภคได้ไหมเออคือเขาบอกว่าอย่างพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านค่ายก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะโดยเฉพาะในโซนแหล่งผลิตน้ำที่ตำบลตาขันน้ำท่วมครับพี่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นผู้ผลิตอาจจะใส่คลอรีนในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือไม่อันนี้เดี๋ยวทางสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้รู้ผล
2: แต่ว่าเครื่องกรองรุ่นใหม่อ่ะมันไม่น่าจะมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะ
3: หรือเติมคลอรีนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อให
2: ้ค่ะคลอรีนยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อีกโอ้
3: ครับผมเออจนนี้เซ็งซื้อมา4แพ็ค8แพ็คอ่ะ
2: เออก็ได
3: ้ครับ
2: ซื้อไทยช่วยไทยพัดหรือเปล่า
3: โอ
2: ้โหจะไทยช่วยไทยหรือไม่ซื้อราคาเกินก็ไม่ควรจะมีกลิ่นนะคะ
3: ใช่
2: ตะกอนอะไรพวกนี้อ่ะตรวจสอบกัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพระศุกร์ที่15ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
6: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพระศุกร์นะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งนุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะจานเจตวันนี้หัวข้อคือ
5: วันนี้นะครับคุณกฤตจะมาพูดคุยเรื่องมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนนะจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกระดานหมากรุกจีนว่าเป็นอย่างไรอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะครับผมก็มีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่อยากจะหาทริปนะครับส่งท้ายปลายปีนะครับมีทริปสิริมงคลส่งท้ายปลายปีนะครับมูเต ออนทัวร์แกลมแอนด์โกลปาฏิหาริย์ล้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะฮะซึ่งจะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่นะซึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าก็จะไปพรุ่งนี้เนา
6: ะ
5: นะฮะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยขามกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะฮะเดินถนนคนเดินนะครับการไล่ดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาที่มีอาจารย์คาถานะมาอัปเดตนะฮะเรื่องของดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird นะครับเพียง 29,999 บาทนะจากราคาเต็ม 21,999 นะครับถึงวันที่15ตุลาคมนี้วันสุดท้ายที่จะ Early Bird ได้นะครับทุกที่นั่งนะครับจะมีเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 นะ met107 นะอย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายในราคา Early Bird นะครับ
6: นะคะเผื่อใครสนใจนะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับ Early Bird นะคะรีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะนอกจากทริปดีๆแล้วนะคะหากคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีๆนะคะแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะจัดแคมเปญใหญ่แบม Clearance Sale 2026นะคะรวมทรัพย์เด่นบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดทั่วประเทศนะคะมาให้เลือกในดีลพิเศษลดสูงสุด 40% นะคะยิ่งตัดสินใจเร็วนะคะก็ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันนะคะฟรีค่าธรรมเนียมโอนสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะแบมมีทั้งทางเลือกซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อแบบผ่อนได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะทรัพย์เด่นๆนะคะตัวอย่างแรกนะคะมีบ้านเดี่ยวหมู่บ้าน Life Bangkok Boulevard นะคะเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครราคา clearance เนี่ยอยู่ที่ 4,700,000 บาทนะคะ2ค่ะมาดูคอนโดมิเนียมโครงการบ้านบางขุนนนท์ริมน้ำเขตบางกอกน้อยกทมนะคะราคา clearance อยู่ที่9ล้านขออภัยค่ะ 1,954,000 บาทนะคะ3ค่ะอาคารพาณิชย์นะคะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะราคา clearance อยู่ที่ 3,920,000 บาทนะคะแล้วก็4ค่ะที่ดินเปล่าโครงการ